0: กล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาล เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
4: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2-1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลียันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉินชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19 นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 น.นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.พบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
12: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกัน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
18: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
18: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกพท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็ น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
18: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
18: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
3: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
18: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
3: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้กปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี้ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
18: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
3: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
18: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
18: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
3: เอา
18: ละค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก
0: กระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
21: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู่
0: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
22: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แต่ก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
0: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
23: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
0: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ห้าหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
24: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐ

0: นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
1: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการ

0: แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ไปแห่งเดียวแล้วได้เห็นความรุ่งเรืองงดงามของสถานที่อื่นๆคงไม่พ้นเมืองโบราณสมุทรปราการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุณเล็กวิริยพันธ์โดยเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมืองโบราณอย่างเป็นทางการร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515เดิมทีคุณเล็กตั้งใจจะสร้างสนามกอล์ฟที่มีหน้าตาเหมือนแผนที่ประเทศไทยและนำโบราณสถานย่อส่วนมาตั้งไว้ตามจุดต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนแต่ทว่าในระหว่างการค้นหาคุณเล็กกลับพบว่าโบราณสถานหลายแห่งถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากการสร้างสนามกอล์ฟมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในพื้นที่กว่า800ไร่มีการนำโบราณสถานมาจัดแสดงใน3รูปแบบคือการผาติกรรมหรือถอนอาคารจริงที่กำลังจะถูกทำลายมาจากสถานที่เดิมมาปลูกสร้างใหม่ที่นี่การจำลองสถานสร้างจำลองตามแบบจริงหรือจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยลดสัดส่วนลงและงานรังสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจากจินตนาการและคติความเชื่อของไทยค่ะปัจจุบันเมืองโบราณได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเสน่ห์ที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นและครองใจนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานคือความรู้สึกเหมือนเราได้เดินข้ามเวลาและย่อโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวประการแรกการเดินทางรอบประเทศไทยในวันเดียวเพราะผังที่ดินถูกออกแบบมาเป็นรูปขวานทองตามแผนที่ประเทศไทยจริงๆและจัดวางโบราณสถานไว้ตามภูมิภาคที่ตั้งจริงเราสามารถเดินจากสุโขทัยไปยังอยุธยาและข้ามไปชมปราสาทหินพนมลุงที่อีสานได้ภายในไม่กี่นาทีเป็นการได้เห็นภาพรวมของโบราณสถานทั่วประเทศที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในพื้นที่เดียวค่ะประการที่2การฟื้นคืนชีพสถาปัตยกรรมที่สาบสูญที่นี่ไม่ใช่แค่ที่จำลองของเก่าแต่คือการคืนลมหายใจให้กับประวัติศาสตร์โบราณสถานหลายแห่งเช่นพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่ของจริงเหลือเพียงฐานรากที่อยุธยาแต่ที่นี่จะได้เห็นความสง่างามแบบเต็มรูปแบบจากการค้นคว้าและก่อสร้างอย่างวิจิตรการเดินเข้าไปในสถานที่เหล่านี้จึงทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในยุคสมัยนั้นประการที่3บรรยากาศพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเมืองโบราณไม่ได้มีแค่ตึกรามบ้านช่องแต่มีการสร้างระบบนิเวศและบรรยากาศรอบข้างให้สมจริงเช่นเสียงน้ำและลมสถาปัตยกรรมกลางน้ำอย่างเขาพระสุเมรุหรือศาลาพระอรหันต์ให้ความรู้สึกสงบและขลังในส่วนของวิถีชีวิตโซนตลาดน้ำที่มีแม่ค้าพายเรือขายของจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ได้หยุดนิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ประการสุดท้ายมุมมองพุทธศิลป์และคติความเชื่องานรังสรรค์หลายชิ้นสะท้อนถึงโลกทัศน์ของคนไทยโบราณเช่นเรื่องไตรภูมิป่าหิมพานต์และความกตัญญูซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมากรรมที่สวยงามและแฝงแง่คิดทำให้การเดินเที่ยวที่นี่เหมือนได้อ่านวรรณคดีผ่านสายตาค่ะสำหรับ5จุดแนะนำที่เมื่อมาถึงเมืองโบราณที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ละจุดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากแห่งแรกศาลาพระอรหันต์จุดเด่นคือศาลาไม้สีทองอร่ามตั้งอยู่กลางน้ำมีสะพานไม้ทอดยาวสลับซับซ้อนมุมภาพยืนบนสะพานไม้โดยมีฉากหลังเป็นศาลาสีทองจะทำให้ได้ภาพที่ดูอลังการและเคลิ้มขลังมากยิ่งขึ้นค่ะแห่งที่2เขาพระสุเมรุจุดเด่นคือปราสาทสีขาวตั้งอยู่บนโขดหินกลางน้ำมีปลาอานนท์ขนาดยักษ์ล้อมรอบมุมถ่ายรูปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามให้เห็นเงาสะท้อนของปราสาทและปลาในน้ำเป็นจุดที่ดูแปลกตาและเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์เลยค่ะแห่งที่3พระที่นั่งสันเพชรปราสาทจุดเด่นคือการจำลองพระที่นั่งในสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุดถ่ายภาพจากมุมกว้างด้านหน้าเพื่อเก็บความสง่างามของสถาปัตยกรรมหรือ ถ่ายคู่กับบันไดด้านหน้าก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะส่วนจุดที่4วิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยจุดเด่นคือเสาศิลาแรงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ความรู้สึกย้อนยุคไปสมัยสุโขทัยหากถ่ายลอดผ่านเสาหินไปหาองค์พระพุทธรูปในมุมนี้จะได้ภาพที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจุดที่5ตลาดน้ำจุดเด่นคือบ้านไม้ริมน้ำที่มีวิถีชีวิตแบบไทยเดิมมุมถ่ายรูปบนสะพานข้ามคลองหรือนั่งเรือพายจอดนิ่งๆจะได้บรรยากาศย้อนยุคแบบสบายๆและยังมีของกินอร่อยๆให้เป็นองค์ประกอบฉากสำหรับถ่ายรูปอีกด้วยค่ะสำหรับการไปเที่ยวเมืองโบราณสมุทรปราการเป็นการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทยจำลองจากทั่วประเทศบนพื้นที่กว่า800ไร่หากใครที่มีโอกาสไปชมสักครั้งควรมีเวลาอย่างน้อยสักครึ่งวันหรือเต็มวันเพราะสถานที่กว้างขวางมากหรือถ้าหากมาครั้งแรกแล้วยังเก็บไม่ครบแล้วเสียดายก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเสน่ห์ของเมืองโบราณคือความละเมียดละไมที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองผ่านศิลปะที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ทีมงานของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรดีประสานงานค่ะคุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ต้นสัปดาห์ข่าวสารให้ติดตามเยอะเลยนะคะ
1: ครับครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่แอร์การบินไทยนะครับตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับตอนนี้แอร์คนดังกล่าวเนี่ยก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอยู่นะครับรอทางศาลแขวงออสเตรเลียในการที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ตัดสินกันต่อไปนะครับส่วนในประเทศของเราเนี่ยมีการยกระดับคุมเข้มเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการประกาศมานานแล้วนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยร้ายเรื่องของเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยยกระดับกันมาตลอดนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องสงสัยนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ที่ส่งกล่องพัสดุนะฮะยาเสพติดดังกล่าวไปยังแอร์สาวคนนี
2: ้
1: นะครับเมื่อวานมีการจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเรื่องของ Forex นะครับ Forex เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยห้ามอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตรา Forex อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนมันจะมีเรื่องเหล่านี้ชักชวนในการลงทุนอยู่ตลอดในโลกออนไลน์
2: จริงค่ะ
1: จนเรารู้สึกว่า Forex ไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้าม
2: เหมือนทำได้เนาะเหมือนเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรมันโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคุณสมพล
1: คือกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตรงนี้ถ้าใครทำเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทางกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอ
2: ะ
1: อะไรที่เป็น Forex นะฮะคือไม่ต้องไปรู้หรอก Forex คืออะไร มันคือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง
2: แต่ว่าทำไม่ได
1: ้อะไรก็ตามแต่ที่เป็น Forex เนี่ยประเทศไทยไม่เคยอนุญาตเมื่อกฎหมายไม่ได้รองรับและอนุญาตแล้วฝ่าฝืนกระทำเนี่ยมีโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งโทษทางกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับคำถามคือว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนรู้กฎหมายเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในการจับในการปรับเนี่ยทำกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยของประเทศของเรานะครับโซลูชั่นโพลนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับเข้าไปทำโพมาครับไปทำโพมานะครับว่าดาวเด่นการเมืองนะครับเป็นใครกันบ้างแน่นอนฝั่งรัฐบาลเป็นคุณอนุทินชาญวิร
2: าก
1: ูล
2: ยืนหนึ่ง
1: ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยพลิกโผหน่อยนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยปกติผู้นำฝ่ายค้านคือคุณณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิแต่คนที่ได้เป็นดาวเด่นคือคุณรักชนกศรีนอกนะครับ
2: แต่ดิฉันก็ว่าดิฉันไม่ค่อยผิดโผดิฉันเท่าไหร่นะเหมือนเขามีความโดดเด่นในช่วงนี้
1: คือด้วยตำแหน่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าผิดโผเนี่ยก็ได้แต
2: ่
1: ถ้าเกิดเอาทางสถานการณ์เนี่ยในโลกออนไลน์หรือว่าตามหน้าข่าวตามหน้าข่าวสารต่างๆเนี่ยคุณรักชนกเนี่ยจะมีพื้นที่ข่าวสารมากกว่าและมีความโดดเด่นน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ใช่
1: นะ
2: โดยเฉพาะ
1: แล้วก็ตรงไปตรงมา
2: เรื่อง AI Passport
1: ใช่ไทย AI Passport นะครับที่ทำให้เกิดภาพลบกับพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินพอสมควร
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็สร้างแรงสั่นสะเทือนกันพอสมควรนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นนะฮะไปดูเรื่องของความคืบหน้านะครับในการจับกุมกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะครับผ่านแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับก็ถูกตกเป็นเครื่องมือแหละกับองค์กร ธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้มีการไปสอบถามทางด้านของพลตรตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้สอบปากคำนายอุทัยนะครับนายอุทัยก็คือคนที่เป็นผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าคือคนที่ใส่ฮู้ดคลุมหัวนะฮ
2: ะ
1: ไปส่งกล่องพัสดุที่มีเฮโรอีนเนี่ยไปยัง
2: คอนโด
1: ไปยังคอนโดเนี่ยของคุณมีนานะครับนายอุทัยคือคนคนนี้เนี่ยแหละครับก็จับกลุ่มนะครับและให้การรับสารภาพนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับและทางตำรวจจะคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลในวันนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนพบว่าคุณอุทัยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องหมายทันทีหลังมีข่าวจับกลุ่มนะฮะพูดได้ง่ายไหวตัวทันเนี่ยแหละครับส่วนคุณมีนาเนี่ยแอร์โฮสเตสสาวนะครับหลังจากมีข่าวเนี่ยได้ข่าวเรื่องนี้มาเขาก็มีการทำลายยาเสพติดบางส่วนทิ้งนะครับเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบดีว่าตนเองกำลังขนส่งยาเสพติดนะครับซึ่งขัดแย้งกับคำให้การที่อ้างว่าทำมาเพียง3ครั้งเท่านั้นพูดได้ง่ายนายอุทัยเนี่ยก็รับสารภาพนะครับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ส่งต่อมาเนี่ยคือยาเสพติดนะฮะแล้วก็แต่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำมาบ่อยทำเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นการสืบสวนผู้ต้องหานะครับที่ใช้บัญชีปริศนาก็คือต้นทางนั่นแหละในการที่จะไปตกลงว่าให้หิ้วของตรงนี้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ทักชวนมาหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการจัดหาคนหิ้วส่งไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับคุณอุทัยนะครับที่ทำหน้าที่ส่งของในประเทศนี่แบ่งเป็นขบวนการแล้วนะครับขบวนการเนี่ยจะแบ่งกันทำนะครับเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในกรณีนี้เครือข่ายนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยเฝ้าระวังไว้หรือเปล่าอันนี้ถามตำรวจเขาบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการสกัดและจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับทั้งกลุ่มที่แฝงตัวมากับระบบโลจิสติกการจับกลุ่มที่สนามบินรวมถึงแอร์โฮสเตสและสจ๊วตที่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม้ว่ากรณีของนายอุทัยเนี่ยนะครับที่เป็นเชื่อว่าเป็นผู้ที่ตัวกลางในการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะฮะที่เอาพัสดุมาส่งเนี่ยอาจจะไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีเก่าแต่ตำรวจได้ประสานข้อมูลกับปปส.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมอย่างละเอียดนะฮะขณะที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดเนี่ยมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ยืนยันว่านายอุทัยเนี่ยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ดังกล่าวจริงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่หลายล้านเม็ดนะฮะในพื้นที่จังหวัดพะเยานะฮะเนื่องจากมีแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่ยาเสพติดมาจากประเทศเมียนมาแต่ใช้วิธีเลาะตัดเข้ามาทางประเทศลาวเพราะช่องทางโดยตรงเข้าไทยเนี่ยลำบากนะครับยังไงก็ตามปัจจุบันมีกองกำลังทหารและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงดูแลกันอย่างใกล้ชิดเข้มงวดวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวขบวนใหญ่แต่ใช้วิธีตัดตอนเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ สาวตัวถึงนะฮ
2: ะ
1: เช่นการรับจ้างขนส่งผ่านพัสดุการจ้างบุคคลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็การคอยรับเป็นช่วงต่อทอดๆกันนะฮะซึ่งรวมถึงกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอนเงินก็จะเป็นชุด1ชุด2ชุด3ปรับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ให้ซ้ำหน้าเพื่อไม่ถูกจับกลุ่มนะครับก็เป็นการทำงานแบบมืออาชีพนะฮะ
2: ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองมีการสั่งการลงไปนะคะให้ยกระดับคดีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยก็ว่าได้นะคะก็ในเรื่องของการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหลังจากที่เกิดคดีแอร์โฮสเตสได้บอกว่าถูกทางการออสเตรเลียเนี่ยจับกุมนะคะพร้อมกำชับเลยค่ะให้เร่งสืบสวนแล้วก็ขยายผลให้เร็วที่สุดให้สาวไปถึงผู้บงการนายทุนแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์แล้วก็ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปก็คือสามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้ว แล้วก็จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการรับสินค้าที่มันซุกซ่อนเฮโรอีนเนี่ยจากเชียงคำนะคะจังหวัดพะเยาก่อนที่จะเก็บไว้ที่ห้องพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยระหว่างการตรวจค้นนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะคะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างขยายผลติดตามว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะมันมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะคะซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางแล้วก็เพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็จัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการซึ่งการนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เนี่ยนะคะ จะไม่หยุดเพียงการจับกลุ่มผู้ลำเลียงเพียงเท่านั้นแต่ว่าจะสืบสวนขยายผลให้ไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดนี้ค่ะโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อที่จะรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเพราะหลังจากที่เกิดคดีนี้นะคุณทรงพลมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะ
1: จริงๆน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูกการตีแผ่ออกมาเป็นข่าวแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะฮะคือสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ายาเสพติดเนี่ยจำนวนนี้เนี่ยนะฮะจะมากจะน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะฮะ1กิโลนะฮะจากข่าวเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงคือมันผ่านจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปสู่ออสเตรเลียนะคร
2: ับ
1: คือด่านศุลกากรการท่าแล้วก็ตำรวจเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไปได้พอเขาถามว่าเอ๊ะเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: นะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยที่อยู่ที่สนามบินอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบยาเสพติดเป็นหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอาวุธวัตถุ Wi-Fi นะฮะตรงนี้เรื่องของเครื่องของเหลวด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดและเป็นเงื่อนไขทางเทคโนโลยีนะฮะแต่จากข่าวอีกอันนึงนะฮ
2: ะ
1: อดีตเลขาปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะฮะเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยที่ประเทศไทยเรามีอยู่เนี่ยมันมีศักยภาพในการสแกนยาเสพติดได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ในการปรับโหมดนะครับปรับโหมดของเครื่องให้สามารถที่จะใช้ได้
2: น
1: ะคร
2: ับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะกำกับดูแลมากกว่านะครับเพราะทุกครั้งที่มีการจับยาเสพติดที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ถ้าเขาจับใครได้แล้วก็เวลาในพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีการระบุภูมิลำเนาว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นคนจากประเทศนี
2: ้
1: แล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ประเทศนี้นะครับก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษ
2: อ
1: ันนี้คือเหตุผลที่มันมีความเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยที่เวลาเขาจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งบัญชีดำเอาไว
2: ้
1: ว่ามาจากประเทศนี
2: ้ภูมิลำเนา
1: อยู่ที่นี่มีเคยมีกรณียาเสพติด
2: มีความเสี่ยงนะ
1: ใช่ต่อไปถ้าจะเดินเข้าในประเทศเขาหรือว่าการขอวีซ่าถ้าเป็นประเทศที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยก็
2: จะยากหน่อย
1: ใช่เขาจะออกวีซ่าให้ระมัดระวังก็คือเขาจะใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกจุดนึงเนี่ยที่จะทำให้การเข้าประเทศของเขาเนี่ยยากแต่ปกติออสเตรเลียเข้ายากอยู่แล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการสำแดงทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอย่าว่าแต่พวกอะไรต่างๆเลยนะฮ
2: ะ
1: กะเพราหรือไอ้พวกพืชอะไรพวกเนี้ย
2: ใช่
1: เข้าไม่ได้
2: เพราะว่ามันจะทำเอาโรคของพืชเข้าไปที่ประเทศเขา
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นวัชพืชแล้วมันจะไปรบกวนระบบนิเวศของเขาใครที่เอาอาหารไทยอะไรเข้าไปเนี่ย
2: ยาก
1: คือออสเตรเลียปกติยากอยู่แล้วนะฮ
2: ะ
1: อีกเรื่องนึงเนี่ยคือเราจะนอกจากจะต้องยกระดับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคือต้องสแกนดูภายใดด้วยว่าต่อไปนี้การท่าศุลกากรแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะต้องทำงานให้มากขึ้น
2: เข้มงวดมากขึ้น
1: ใช่เมื่อวันก่อนศุลกากรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วว่าตัวเลขเก่าๆเนี่ยที่เขาเคยทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เขาออกมาบอกแล้วเนี่ยเขาก็มีการจับกุมแล้วก็อะไรกันมาตลอดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าการที่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ย นำเรื่องของการรับหิ้วของพนักงานหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยนำมาใช้ในการที่จะหิ้วสิ่งของเนี่ยออกจากนอกประเทศและประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถสกัดได้จากต้นทางในการที่จะข้ามพรมแดนไปได้เนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยถูกดิสเครดิตในระดับนานาชาติได้น
2: ะ
1: ครับเราตั้งเป้าว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะต้องเป็นยกระดับสนามบินเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นจำได้ไหมฮะมันก็ระดับก็สูงขึ้นมาพอสมควรพอเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให
2: ้
1: ระดับของคะแนนเนี่ยมันดิ่งลงมาได้นะครับเพราะว่านอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกตีแผ่ไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่าพอนั่งดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าระบบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบของลูกเรือต่างๆเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันที่จะไม่มีความรู
1: ้
2: ในเรื่องของการรับหิ้วอะไรเงี้ยมันเขาไม่ให้หรือเปล่า
1: คือได้ไม่ได้มันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเรื่องของการสแกนกระเป๋าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการสุ่
2: ม
1: มันเป็นการสุ่มถูกไหมฮะมันเป็นการสุ่มตรวจถ้าตรวจทุกคนเนี่ยโอ้โหคิวยาวแน่
2: กว่าจะได้ขึ้นเอากระเป๋าขึ้นเครื่องก็นานเลย
1: ใช่ประกอบกับนโยบายเรื่องของฟรีวีซ่าและอะไรต่างๆด้วยที่เราเน้นความรวดเร็วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คิวต่อแถวนานถ้าเกิดคิวยาวเนี่ยเดี๋ยวคนจะต่อว่าแล้วถูกรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคนที่อยู่หน้างานเนี่ยก็จะเดือดร้อน
2: เป็นเรื่องอีก
1: พูดง่ายๆกลัวไปฟ้องนายแล้วก็ลูกน้องลำบากอันนี้มันก็เป็นอีกจุดนึงเนี่ยที่มันเป็นช่องเล็ดลอดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเราจะบอกข้ออ้างว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ต้นทางยาเสพติดเราเป็นเพียงทางผ่านเนี่ยผมได้ยินเมื่อวันก่อนเนี่ย มีหน่วยงานบางหน่วย ก็ออกมาบอกมันมีบริบทนึง
2: พูดในลักษณะนี
1: ้พูดคล้ายคลึงว่าลักษณะนั้นเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตยาเสพติดอันนี้ถูกต้อง
2: ใช่อ
1: ันนี้ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: เราเป็นช่องเราเป็นทางผ่านของเขานะฮะแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยพอประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่ได้
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่ข้ออ้าง
1: ผมยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นทางผ่านเป็นฮับของการเดินทางเลยใช่ไหมฮะเขาเคยมีปัญหาด้านนี้ไหมฮะ
2: ค่ะไม่เคยแต่กฎหมายเขาแน่ๆ
1: กฎหมายสิงคโปร์เนี่ยเขาโหดมากโหดมากคือถ้าจับได้ว่ายาเสพติดปุ๊บเนี่ยประหารชีวิตสถานเดียวประหารชีวิตสถานเดียวด้วยการแขวนคอด้วยการแขวนคอนะฮะ
2: โหด
1: สิทธิมนุษยชนจะว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะถูกประหารชีวิตสถานเดียวแล้วก็แขวนคอ
2: ค่ะเลยทำให้คนไม่กล้านะ
1: ก็ทำมันเป็นกฎหมายที่เข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังนะฮะดังนั้นแล้วคือประเทศไทยก็พูดกันมาเยอะฟังมาก็มากแล้วก็มีการเผาทำลายยาเสพติดทุกปีเพื่อที่จะทำเป็นในเชิงสัญลักษณ
2: ์
1: ว่าเราจับได้เยอะจับได้มากแล้วก็มีการจริงจังกับยาเสพติดแต่พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ย
2: หายหมดเลยนะคุณ
1: ไม่หายไม่หาย เพียงแต่ว่ามันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่า
2: เอ้
1: าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเขาใช้ช่องโหว่จากแอร์โฮสเตสจากบุคคลต่างๆเนี่ยนะ
2: ที่จะบินเนี่ยนะ
1: ในการที่จะบินประกอบกับมาตรการเกี่ยวกับการสแกนเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นะครับการสกัดกั้นยาเสพติดเฮโรอีนยาไอซ์เราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติเราสามารถที่จะสแกนได้หรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็การ AOT ใช่ไหมเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันนะวันนี้ผมยังไม่ค่อย
2: ไม่เห็น
1: ยังไม่ค่อยเห็น
2: ออกมาพูด
1: หรือเขาอาจจะมาแล้วเรา
2: ไม่ทันได้เห็น
1: ก็ไม่อยากพูดเหมือนกัน
2: ค่ะไปคราวไหนต่อหรือว่าเราจะพักกันดี
1: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อ
2: ได้ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณ ยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๊ย
8: ะใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางในการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาโดยตลอดแต่กฎหมายเนี่ยพัฒนาแทบจะไม่ทันนะฮะเขาบอกว่าแทบจะไม่ทันเพราะว่าการผ่านกฎหมายอะไรหลายๆอย่างต้องใช้ระยะเวลาแต่กลโกงอะไรต่างๆไม่ต้องใช้ระยะเวลาคิดปุ๊บทำได้เลยนะฮะตอนนี้ก็มีการปฏิรูปเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานดุลพินิจนะฮะสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะฮะเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านคะอยากจะเรียนถามถึงภาพรวมก่อนเลยค่ะว่าทางปปช.เนี่ยมีแนวคิดแล้วก็เป้าหมายสำคัญอย่างไรคะในการที่จะปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินในครั้งนี้แล้วทำไมถึงมองว่าเวลาณขณะนี้เนี่ยคือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ
11: ครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่ากลไกของระบบของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เรียกว่าเป็นการป้องกันการทุจริตวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะครับก่อนที่จะมาใช้อำนาจรัฐก่อนที่จะมาใช้ตำแหน่งนะครับโดยในจุดสำคัญจุดนี้ครับการสร้างความโปร่งใสเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการปราบปรามการทุจริตต่อมานะครับเพราะว่าถ้าประชาชนคาดหวังว่าเจ้าที่ของรัฐทุกคนสุจริตไม่มีพฤติกรรมร่ำรวยไม่ได้มาแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของประชาชนครับนี่เป็นจุดแรกที่เรามองว่าระบบ การตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลอีกนิดนึงก็คือว่าข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคน
1: ครับ
11: แต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.นี่ครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชี
2: ค
11: ่
2: ะ
11: นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประกอบกับปปช.เองเนี่ยกำลังกลับมาเน้นนะครับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้น
1: ครับ
11: โดยมีการปฏิรูปสำคัญสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเราจะยกระดับองค์กรยกระดับประเทศเนี่ยให้เข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ เพื่อจะให้กลไกในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับคือจากเดิมเนี่ยก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีผอ.สำนักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องชี้แจงหรือว่าเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเราจะมีการเพิ่มตำแหน่งที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นประเภทเกี่ยวกับพวกการเงินอะไรพวกนี้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
11: ครับส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการทุจริตนะครับอย่างเช่นการในกระบวนการยุติธรรมตำรวจทหารนะครับจัดซื้อจัดจ้าง
1: และ
11: การจัดเก็บรายได้หรือประเมินรายได้เข้ารัฐที่มีโอกาสที่จะใช้ดุลพินิจหรือไม่ใช้ดุลพินิจเพื่อแลกรับผลประโยชน
1: ์
11: ตามที่เป็นข่าวนะครับ ตัวนี้จะต้องอุดช่องว่างของเรื่องของทรัพย์สินให้ได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าเรื่องของการยื่นบัญชีแสดงในการทรัพย์สินเนี่ยเป็นการยื่นแค่เปเปอร์ก็จ
1: บ
11: นะครับปปช.ตรวจให้ครบถ้วนก็จบนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าการยื่นบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของการนอกจากการสร้างความโปร่งใสเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือพฤติการที่มีการร่ำรวยต่อมาด้วยนะครับ
1: ครับสาระสำคัญในการปรับปรุงการตรวจสอบทรัพย์สินตรงนี้นะฮะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงครับมันจะทำให้การตรวจสอบมีมาตรฐานดีขึ้นยังไงฮะ
11: ครับคือตอนนี้นะครับปัญหาที่เราพบเห็นตลอดมาก็คือว่าเราใช้ระบบกระดาษเปเปอร์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีเราค่อนข้างที่จะทันสมัยข้อมูลในภาครัฐเนี่ยรวมศูนย์ละหรือแต่เชื่อมโยงใช้นะครับปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเอง
1: ครับ
11: ทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครอง
1: ครับ
11: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% แล้วก็ข้อมูลที่ใช้เนี่ยเพียงแต่กรอกเลข13หลักข้อมูลทรัพย์สินต่างๆก็ควรจะเข้ามาอยู่ในแบบ
1: บั
11: ญชีแล้วนะครับ
2: ต
11: ัวนี้เป็นอันที่1กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราแก้ไขระเบียบนะฮะเพ
1: ื
11: ่อให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็มีการพัฒนาก็คือเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้ามาช่วยในการตรวจสอบทุกหน่วยหมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั่นแหละครับเราก็จะเอามาเชื่อมโยงเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เรากำลังดำเนินการแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือว่ายกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าในสาระสำคัญเนี่ยคงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่ไม่เหมือนกันเนี่ย AI ก็อาจจะมาช่วยกันกองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่นะครับก็เป็นแผน3ปีตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วอยู่ในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วครับ
2: ค่ะและในปัจจุบันนี้ค่ะท่านปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต่างให้ความสนใจในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ความเท่าเทียมกันมากทีนี้เนี่ยทางปปช.จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงคะให้มั่นใจว่าดุลพินิจใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคือในเรื่องของการไม่มีการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ
11: ครับ ในเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะครับเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคู่มือแนวทางต่างๆนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของแต่ละบัญชีจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะทำให้ตัวการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกจำกัดลงโดยแนวทางที่เรากำหนดนะครับโดยประสบการณ์โดยคำพิพากษาโดยทิศทางที่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยผลต้องเป็นอย่างนี
1: ้
11: นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่บอกว่า AI กำกับ AI ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตั้งเงื่อนไขเขาเช่นถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยถือว่าทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้เป็นต้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องตรวจต่อว่าทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้นั้นคืออะไรได้มาอย่างไรนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความเชื่อมั่นขององค์กรปปช.เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้มาตรฐานกลางมาตรฐานเดียวครับ
1: ครับระบบใหม่นี้จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยังไงบ้างครับ
11: ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราเชื่อมโยงระบบอะครับเรานึกถึงสรรพากรเวลาเราเสียภาษีอะครับ
1: พอ
11: ได้13หลักปุ๊บรายการต่างๆก็จะเด้งขึ้นมาในแบบใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังพยายามร่วมมือกับรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายๆหน่วยเนี่ยว่าพยายามที่จะใช้ระบบคอนเซนต์ก็คือให้ความยินยอมในการดึงข้อมูลมาสู่แบบการยื่นบัญชีซึ่งก็จะทำให้ลดภาระของผู้ยื่นบัญชีในตัวเจ้าหน้าที่ครับเมื่อเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดในการตรวจสอบแล้วแทนที่เราจะมีหนังสือไปสอบถามเป็นกระดาษเราก็จะลดปริมาณหนังสือมหาศาลครับเพื่อตรวจสอบในทางระบบเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วสูงขึ้นครับ
1: ครับอันนี้คือสำหรับผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะฮะแล้วหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.ล่ะครับหนักใจไหมครับเมื่อสักครู่เห็นท่านบอกว่าจะมีคนที่ยื่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแสนกว่าคนนะฮะตรวจสอบกันไหวไหมฮะเนี่ย
11: ครับไม่หนักใจครับเพราะว
1: ่
11: าเราต้องใช้เครื่องมือนะครับคือเจ้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินเรามีแค่ประมาณ500คนถ้าต้องยื่นต้องรับภาระประมาณ 130,000 บัญชีเนี่ยเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ถ้าเทคโนโลยีเชื่อมต่อได
2: ้ค่ะ
11: ครับเพราะว่าบัญชีที่มีปัญหาคงไม่เยอะมากในป
1: ั
11: จจุบันนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนบัญชีได้อีกครับ
1: ครับแต่เห็นด้วยนะครับว่ามันจะเป็นการป้องกันได้สมมุติผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วผมต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางเนี่ยไม่ได้ละมันเป็นการป้องปราบเอาไว้ก่อนนะฮะ
11: ใช่ครับมันเหมือนกับการติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการนะครับเพราะว่า
1: ครับ
11: ท่านต้องดีแคร์ตลอดเวลาทุก3ปีว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอย
2: ่
11: างไรมีเหตุมีผลหรือไม่ครับ
1: ครับ
2: ค่ะดีเลยค่ะท้ายนี้ค่ะท่านงาอยากจะให้ท่านช่วยฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีรวมถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าการปฏิรูประบบการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยค่ะ
11: ครับคือเราเชื่อมั่นว่าการแนวทางของปปช.ที่ปฏิรูประบบตรวจสอบสินนะครับจะทำให้การยกระดับค่า CPI ก็ดีนะครับหรือว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้แน่นอนว่าผลประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยถ้าไม่ใช่แค่คำพูดหมายถึงว่าเราสามารถตรวจและติดตามได้จริงดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้จริงเนี่ยผมว่าคนจะเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาทุจริตไปก็จะไม่เหลือนะครับในส่วนของธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบราชการต่อเจ้าที่ของรัฐความร่วมมือนะครับหรือพลังที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสอดประสานกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งให้ได้ว่าระบบที่เรามีเนี่ยเพียงพอที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยโปร่งใสครับ
1: ครับ
2: ค
1: ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
11: ย
2: ิน
11: ด
2: ี
11: คร
2: ับ
11: ยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับนี่คือการปฏิรูประบบการตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะอันนี้เป็นทางปปช.ที่เขามีแนวทางนะครับที่จะทำอยู่นะครับทำมาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีแนวทางอีก2ปีตามแผนนะฮะทั้งหมด
2: 3
1: ปีในการยกระดับเนี่ยในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินก็คือจะเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสำแดงทรัพย์สินนะครับปัจจุบันนี้ก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็ผอ.สำนัก
2: ใช่
1: ไหมฮะในการที่จะยื่นแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับว่ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเสี่ยงที่จะไป
2: ที่อยู่ใกล้ชิดนะ
1: เช่นเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินตำรวจทหารอะไรต่างๆตามที่ท่านได้บอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะครับ
2: ใช่ค่ะดิฉันชอบคำนี้นะคุณสมพงศ์ติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการ
1: เออจริงๆนะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่าง
2: จริงค่ะ
1: ก็คือในการป้องปรามในการกระทำความผิดเช่นอยากจะขโมยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพอเจอกล้องวงจรปิดเปลี่ยนใจแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ทำดีกว่า
1: เดี๋ยวมีปัญหาก็จะกลัว
2: ก็ป้องปรามทำให้เรากลัวขึ้นมากขึ้นนะที่จะกระทำความผิดนะคะค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารนะคะมาติดตามเรื่องที่มันใกล้ตัวแล้วก็ประมาทไม่ได้สำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะเพราะว่าทางด้านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะมีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังตรวจพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะส่งผลให้มีผู้ถูกสุนัข กัด3รายแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีกจำนวนหนึ่งโดยพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะก็เลยมีการประกาศให้พื้นที่หมู่3หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่11นะคะตำบลบ้านนาและพื้นที่ติดต่อในหมู่8ตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมานะคะในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวค่ะก็ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะขณะที่ชาวบ้านหมู่7ตำบลบ้านนา3รายนะคะเป็นหญิง1ชาย1ขออภัยหญิง2ชาย2เนี่ยนะคะถูกสุนัขบ้ากัดได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดยแพทย์โรงพยาบาลแกลงเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค
2: ส่วนสุนัข2ตัวและแมว2ตัวที่ถูกกัดนั้นเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วเหมือนกันถ้าว่าสุนัขตัวที่ก่อเหตุเนี่ยก็ได้มีการล้มตายลงในเวลาต่อมานะคะส่วนสถานการณ์ที่อำเภอนิคมพัฒนานั้นนะคะพบสุนัขติดเชื้อในพื้นที่หมู่2ตำบลพนานิคมเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ถูกกัดหรือสัตว์เลี้ยงอื่นสัมผัสเชื้อนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขหรือว่าแมวนะเข้าออกในหรือว่าผ่านเขตประกาศโรคระบาดเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตก่อนนะคะจากสัตวแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครในพื้นที่เนี่ยพบสัตว์เลี้ยงที่มีอาการดุร้ายผิดปกติป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภายใน12ชั่วโมงค่ะห้ามชำแหละกระทำการใดๆกับซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะยังไงก็เฝ้าสังเกตการสัตว์เลี้ยงในบ้านท่านนะไม่ใช่เฉพาะหมาแมวนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใครที่มีสัตว์เลี้ยงกลุ่มนี้อยู่ในบ้านท่านเฝ้าสังเกตอาการให้ดีด้วยค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าคนนึกว่าแบบเฮ้ยหมดหน้าร้อนแล้ว
2: จะไม่มีเน
1: า
2: ะ
1: ซึ่งไม่ใช่
2: ค่ะมัน
1: อยู่ตลอดนะ
2: ทุก
1: อยู่ตลอด
2: ทุกหน้าเลย
1: ระมัดระวัง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยฮะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD กันบ้างนะครับไอ้ปีนี้เราพูดถึง OECD กันเยอะนะ
2: บ่อย
1: คือชาวบ้านก็จะงงๆอะไรคือ OECD
2: ค่ะ
1: อะไรคือ OECD เหมือน CD เล่นเพลงหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
1: คือ OECD เนี่ยมันเป็นหน่วยงานเป็นการรวมกลุ่มนะฮะของประเทศต่างๆนะครับก็คือประเทศผู้มีรายได้มากรายได้สูงอ่ะแหละ
2: ใน
1: ประเทศไทยอยากจะเข้ากลุ่มนี
2: ้
1: นะครับเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้การเข้ากลุ่มนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์ในหลายๆเรื่อง นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจก
2: ็
1: มีการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่ม OECD พูดง่ายๆเข้าไปแล้วไทยได้ประโยชน์แต่เขาจะรับหรือเปล่า
2: อีกเรื่องนึงนะ
1: ไอการที่เขาจะรับหรือเปล่าเนี่ยเขาจะต้องดูคุณสมบัติอะไรต่างๆด้วยว
2: ่
1: าเรามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงความมั่นคงแล้วก็สิ่งแวดล้อมพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูหมด
2: เ
1: ราก็จะต้องมีการยกระดับเรื่องของป้องกันและปราบปรามการทุจริตเม
2: ื่
1: อกี้เขาบอกว่าOECD ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องยกระดับทั้งหมดนะฮ
2: ะ
1: ล่าสุดเนี่ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยฮะก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอังสิตสัมพันธรัตน์นะฮะก็เปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก
2: ็
1: ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะฮะอันนี้ชื่อภาษาไทยเต็มๆแล้วก
2: ็
1: ช
2: ื่
1: อย่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชาวบ้านก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆการพ
2: ั
1: ฒนาประเทศซึ่งไทยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเขาจะรับเราหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติของเราที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในยกระดับในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้เขาเห็นว่าอ๋อประเทศไทยมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ OECD ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ต่อไปนะครับกระทรวงมหาดไทยทำอะไรกันบ้างกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจุดมุ่งหมายคืออะไรผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ซ
2: ึ่
1: งการดำเนินการเนี่ยด้วยกลไกคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมผลัก

0: เคลื่อนการปฏิรูปยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐโอ้โหฟังดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันฮะต้องปรับปรุงทั้งหมดนี้นะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคพื้นที่ชนบทของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนฮะ
1: ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะที่เหมือนกับว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิก OECD ก็คือเรื่องของคันฟอกเงิ น Forex อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยท่านในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เห็นว่าจะลุยที่จะรื้อกฎหมายเก่านะฉบับปี2485เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ Forex การฟอกเงินโดยเพิ่มโทษให้หนักขึ้นติดคุกจริงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าต้องให้ออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันก่อนไทยเป็นสมาชิก OECD กลางปี70
0: ครับ
1: จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะก็ต้องช่วยกันละค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าพูดถึงความคืบหน้าคดีการหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะคะทางด้านคณะกรรมการเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยท่านก็เปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมการโดยตรงเลยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหลังจากที่ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะมาชี้แจงเช่นนี้นะคะโดยพบว่าช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนเนี่ยนะคะก็คือมันนานมากแล้วด้วยนะมันกฎหมายมันนานมากมันเลยมีช่องโหว่มากด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปนะยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทาง DSI ก็ดีทางปปง.ก็ดีเนี่ยจะติดตามยึดทรัพย์คืนนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คุณจุติพูดถึงนะคะก็คือจุดอ่อนร้ายแรงของประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องของบทลงโทษแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายโดยคุณจุติบอกว่ากฎหมายที่ควบคุมเรื่องของ Forex ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485
0: โ
1: อ้นานนะ
0: มี Forex ก็ยังไม่มีนี
1: ่
0: แต่เขาใช้กฎหมายเก่าในการ
1: ที่จะลงโทษนะคะซึ่งโทษเนี่ยมันก็แค่ปรับเพียง 2,500 บาทคุณ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีจำคุกเนี่ยนะคะแค่2ปีเองนะคะทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยมันไม่เกรงกลัวเลยนะยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับการรอลงอาญาเท่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีซึ่งต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ซะอีกนะที่มีโทษจำคุกเนี่ยสูงเนี่ย5ปีนะคุณทั้งที่เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ของประเทศอย่างรุนแรงท่านย้ำนะคะว่านี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายเนี่ยดีแต่บังคับใช้กฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความบกพร่องนะคะพฤติกรรมของโจรยังหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็ต้องทำให้เห็นค่ะว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามสแกมเมอร์นะคะขจัดขบวนการฟอกเงินแล้วก็ส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยจะต้องโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านประธานกรรมการคุณจุติเนี่ยยังบอกนะคะว่าเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนปกติแล้วนะคะโดยส.ส.เนี่ยจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแล้วก็สรุปจุดอ่อนของกฎหมายไอ้ฉบับเก่าเนี่ยปี2485เรียบร้อยแล้วก็นอกจากนี้ทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานค่ะให้ลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิมเนี่ยมันใช้เวลา240วันให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่ง120วันเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไทยเนี่ยกำลังจะถูกประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปี70ทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ดีแล้วก็การออกกฎหมายใหม่เพื่อที่จะปิดช่องโหว่เรื่องนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยความ

0: ใกล้ที่เราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันก็จะใกล้มากข
1: ึ้
0: น
1: เออคำนี้ได้ยินทุกข่าวแล้ว OECD เนี่ย
0: ใช
1: ่เออได้ๆ
0: ก็ต้องทำให้ได้นะ
1: ก็ต้องทำให้ได้นะคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลง
0: พ
1: อเป็นนโยบายที่แถลงปุ๊บเนี่ยมันก็ผูกพันเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าประสงค์ที่ก็คือเกิดผลดีกับประเทศไทยแหละเออแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกเออเขาจะเลือกเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอตอนนี้ยังมีเวลาในการที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขกันนะครับไปดูโพกันบ้างฮ
0: ะ
1: สวนดุสิตโพนะครับไปทำโพมาครับ
0: โพอะไร
1: ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะฮะดัชนีการเมืองประจำเดือนมิถุนายน69ไปสำรวจ 2,000 กว่าคนทางออนไลน์และภาคสนามนะฮะออนไลน์เนี่ยมันก็ใช้งบไม่เยอะแต่ภาคสนามใช้งบเยอะนะฮะในการทำวิจัยผมเคยไปถามแล้วบอกโอ้ยภาคสนามเนี่ยคือแต่จะได้ข้อมูลที่มันมีความชัดเจนแม่นยำมากนะฮะเดี๋ยวนี้นอกจากออนไลน์ก็มีภาคสนามนะฮะเมื่อก่อนจะมีโทรมาถามใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวออนไลน์นะฮะไปสำรวจมาเขาก็บอกว่าเออผู้ที่ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนักการเมืองไทยในฝั่งรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดเนี่ยหนึ่งเดียวคนนี้เหมือนเดิมฮะนายกฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นนะอันดับ2ก็คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
0: อว
1: นะฮะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับ แล้วก็อันดับ5คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะอันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลท็อป5นะฮะส่วนฝ่ายค้านนะฮะอันดับ1ฮะคุณรัชนกสีนอกนะครับรองลงมานี่แหมเป็นหัวหน้าพรรคลูกพรรคได้ที่1หัวหน้าพรรคได้ที่2นะฮะ
0: ค
1: ุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะแล้วก็อันดับ3คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็อันดับ4คุณสุริกัญญาตันสกุลนะฮะแล้วก็อันดับ5คุณภริศวัชรศิลป์นะฮะคำถามผลงานฝ่ายรัฐบาลที่คุณที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนะฮะแน่นอนฮะไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: 60 40
1: เออเพราะว่าถ้าไม่บอกไทยช่วยไทยพลัสมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยหรอ
0: ไม่มี
1: เอามีสิ
0: มีสิ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการเพิ่มวงเงิน
0: ค่ะ
1: นี่นี
0: ่ ยังมีอีกหนึ่งอัน
1: คืออะไรฮะการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะฮะส่วนผลงานฝ่ายค้านมั่งเอาไปดูฝ่ายค้านกัน
0: ฝ่ายค้านก็เห็นชัดเลยนะ
1: ในเรื่องชมคือเรื่อง
0: ของการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport
1: ครับ
0: อันนี้หูเด่นมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ
1: คร
0: ับลองมาก็คือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70
1: ครับ
0: นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
1: นะฮะคือผลบวกของรัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะฮะที่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนเนี่ยคือมันจับต้องได้มันใช้ได้เลยนะคำถามคือว่าเฮ้ยพอหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วมีอะไรต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มี
1: เดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะมีแนวทางกันอย่างไรนะฮ
0: ะ
1: ไปดูการดำเนินการของสคบกันบ้างฮะปัจจุบันสคบมีการดำเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยไปช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150
0: ค
1: น150คนกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะนะฮะแล้วก็เตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งด้วยนะครับ
0: ค่ะถ้าใครถูกละเมิดสิทธิ์อะไรแบบนี้นะร้องเรียนไปได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567ค่ะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนะ
1: ครับแล้วก็ตำรวจปคบครับล่าสุดครับได้นำกำลังจับกุมฮะร้านแก๊สเถื่อนนะครับเข้าไปทำอะไรอยู่แถวนั้นนะฮะมันเถื่อนยังไงไปอยู่ที่กระทุ่มแบน
0: สมุทรสาคร
1: คือเอาถังแก๊สที่หมดอายุเขาพ่นห้ามใช้นะครับเอาไปพ่นใหม่แล้วเอามาใช้ซ้ำนะครับ
0: ไปซ่อมเอง
1: นะฮะ
0: นะฮะอันตรายนะ
1: อันตรายฮะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้บันทึกสถานการณ์เราสองคนดิฉันสันพรปัญญาดีลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
9: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
4: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังส จากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังอยู่ในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะโดยคุณโจแอนบรูเลสดีเอสนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะคือการ go on a nature walk go on a nature walk นั่นก็คือการไปเดินป่าหรือไปเดินอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะลองมาฟังเรื่องราวกันค่ะGo for a nature walk around your neighborhood and take in what's happening in nature. Bring binoculars to spot birds in trees, branches, or a magnifying glass to spot insects up close. How does the ground feel beneath your feet while you walk? How about when you skip or run? How does the air feel on your face? What noises, voices,Or animal sounds do you hear? What can you smell? When you come home, make a drawing of something fun or interesting you notice on your walk. Try looking in your pocket. Did you collect any nature treasures along the way? เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะคะคือการที่ไปเดินตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้สังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่หลายคำทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า binoculars binoculars คำนี้หมายความว่ากล้องสองทางไกลนะคะหรือว่า magnifying glass magnifying glass คำนี้ก็หมายถึงแว่นขยายนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะคะ go on a nature walk หวังว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้ลองทำดูกันบ้างนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: การสร้างสมานฉันท์เป็นยิ่งกว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงที่กำลังปรากฏแต่เป็นการพยายามสร้างชุมชนทางการเมืองที่พึงประสงค์ชนิดที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจมิตรี
5: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งในสังคมไทยกล้าจินตนาการถึงอนาคตของสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและชุมชน
4: สมานฉันท์ไม่ใช่การชักชวนผู้คนที่ขัดแย้งต่อสู้ใช้ความรุนแรงต่อกันให้มายิ้มแย้มคืนดีกันและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่เป็นความพยายามแก้ปัญหาความรุนแรงโดยไม่ได้ใช้วิธีการรุนแรงมาแก้ปัญหาความรุนแรง
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัว หยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

เธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับมุกอนปวีวงศ์วชิราค่ะผ่านทางสวทสุรธานีรายการของเราสวทสุรธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรนะคะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุรธานีผ่านทางสวทสุรธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะจนหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังขาทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live กันด้วยนะทักทายพี่อเนกพริกไทยนะคะทักทายทุกท่านด้วยที่เข้ากันมาค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังขาก็เช่นเคยเนอะที่เราจะมาได้เจอกันอะไรเป็นประจำแบบนี้แล้วค่ะรายการของเราก็จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่3จังหวัดท้องถิ่นของเราไม่จะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศนะคะวันนี้ในพื้นที่ของนครเองสุราษฎร์เองค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวเซบิดาไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของวัดพระมหาธาตุแล้วก็เปิดการแสดงโขนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ด้วยในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวยังไงทุกภารกิจเดี๋ยวจะได้มาติดตามแล้วก็เล่ากันให้ฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในเรื่องภาพรวมของประเทศหรือว่าภาพรวมในพื้นที่นะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนว่าวันนี้พื้นที่ภาคใต้บ้านเราจะได้รับผลกระทบจากพายุหรือว่ามีปริมาณฝนที่ตกมากน้อยเพียงใดนะคะมาดูในเรื่องของ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่คุณผู้ฟังคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูจับเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองปะทิวท่าแซะและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจากชุมพรลงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันบ้างค่ะในเรื่องของวันนี้จริงๆพายุไมซักเนาะอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของหลายพื้นที่หลายภาคแต่ภาคใต้ของเราอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบณขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าเนาะในกรณีที่สายการบินลูกเรือสายการบินน่ะนะคะที่หิ้วของแล้วก็เป็นยาเสพติดเนาะแล้วก็ไปถูกจับกุมได้ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเรื่องนี้ทางกพฐเองมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินออกประกาศเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะเป็นการคุมเข้มภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการณ์ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นการประชาคมการบินโลกแล้วก็ขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์การการบินส่วนภูมิภาคค่ะเรื่องนี้พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูนค่ะผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลจึงได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับสิ่งของของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการในการป้องปรามก็บริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดที่มีนายกเป็นประธานนะคะซึ่งสาระสำคัญคือจะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยการกำหนดให้สายการบินทุกแห่งค่ะจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรือหรือว่า Crew Baggage Control อย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดเรื่องของขนาดประเภทและก็น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับความมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจค้นเพิ่มเติมการจัดอบรมลูกเรือการเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบของการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินนะคะและหากพบการตรวจเผอมีการฝ่าฝืนเนี่ยสายการบินต้องลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดตั้งแต่การพักงานไปจนถึงการเลิกจ้างหรือหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะดำเนินทางคดีอาญาตามกฎหมายทันทีค่ะมาตรการนี้ก็ถือว่าเป็นการเอามาตีโจทย์เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆการลักลอบแบบนี้อาจจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแน่นอนอีกต่อไปนะคุณผู้ฟังคะ ทีนี้มาดูกันต่อค่ะในประเด็นอื่นๆกันบ้างภารกิจของนายกวันนี้นะคะรวมถึงในประเด็นเรื่องของสถานการณ์กุ้งเนาะที่คาดว่าสัปดาห์นี้นายกจะมีการบินไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังคะที่อาจจะไปมีการหารือกับทางด้านของผู้นำมาเลเซียเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือในด้านต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยราคาการนำเข้ากุ้งหรือว่าปลาของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะคะก็เดี๋ยวคาดว่าไม่นานนี้แหละค่ะพี่น้องชาวใต้บ้านเราเนาะรวมถึงสุราษฎร์ธานีเองชุมพรก็ดีหรือว่านครศรีธรรมราชก็ดีที่มีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากเนี่ยแหละเดี๋ยวเรื่องนี้ก็มาแก้ไขแล้วก็พัฒนากันอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ค่ะขณะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโผออกมายกให้นายกหนูค่ะเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นเนาะมีการประชาชนเนี่ยชอบใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านของสวนดุสิตโพค่ะได้มีการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่านายกอนุทินเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลค่ะที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดรองลงมาคือรองเอกนิติส่วนนโยบายที่ถูกอกถูกใจมากที่สุดก็คือไทยช่วยไทย plus นั่นเองค่ะโดยสวนดุสิตโพค่ะได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,000 กว่าคนเนาะเป็นการสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ 3.69 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.17 คะแนนเนาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเนาะเฉลี่ย 3.03 คะแนนสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองลงมาคือนายเอกนิติและนายยศชนันรวมถึงนายเสียศักดิ์และก็นางสุภจีตามลำดับค่ะส่วนฝ่ายค้านได้แก่นางรัชนกศรีนอกรองลงมาคือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายอภิสิทธิ์เวชชาญชีวะนางสิริกัญญาตันสกุลและนายภริศวัชรศิลป์นะคะส่วนผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสกว่า 62.37% ค่ะตามลงมาคือนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาการด้านผลงานของฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบก็คือเรื่องของการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ค่ะรองลงมาคือการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณแล้วก็การติดตามเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันรองลงมานะคะคุณผู้ฟังคะที่คงต้องติดตามกันต่อเนาะหลังจากนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าต้องติดตามหรือแม้แต่เรื่องแอร์เองก็มีการตอบกลุ่มผู้ต้องหานะคะที่ไปจ้างเนาะให้แอร์เนี่ยมีการขนส่งเฮโรอีนนะคะไปที่ต่างประเทศเนาะก็มีการขยายผลแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะมีการขยายผลต่อเนื่องหลังจากนี้ไปอีกแน่นอนค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วงวันที่8หรือว่าวันพุธนี้ค่ะทางด้านของสมเด็จพระราชินีนะคะก็จะเดินทางมาเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งกีฬาเรือใบนะคะเดี๋ยวทางจังหวัดก็จะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนาะไปร่วมคุณผู้ฟังคะร่วมรับเสด็จแล้วก็ชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดมุกจะเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนึงทีนี้มาดูต่อในประเด็นเรื่องของสองสงครามตะวันออกกลางกันบ้างค่ะผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่เนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวในพิธีศพของนายยาตอลอะอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านนะคะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมเล็กน้อยเนาะคุณผู้ฟังคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของยาตอลอะอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งถึงแก่อนสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดมานโคมานีแกรนโมซาลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านค่ะโดยพิธีศพของยอตาลอะอาลีคาเมนีอีเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้นะคะโดยยาตอลอะห์ มัตตาบาคาเมนีอีเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานค่ะว่ายาตอลอะห์ มัตตาบาคาเมนีอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ปรากฏตัวสู่สาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุดนั่นเองค่ะ เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมของภาพรวมของปฏิบัติการในประเทศนะคะในต่างประเทศเนาะขณะเดียวกันค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงประกอบพิธีมิซาและก็แสดงเทศนาระหว่างเยือนเกาะลัมเปดูซาในเมืองในหมู่เกาะซิซิลีของอิตาลีค่ะโดยเรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันทรงประกอบพิธีมิซาและก็แสดงเทศนาค่ะระหว่างที่มาเยือนเกาะลัมเปดูซาโดยพระองค์ได้ใช้โอกาสเนื่องในวันชาติสหรัฐเมื่อวันนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นนะคะให้อเมริการวมถึงยุโรปช่วยเหลือผู้อพยพพร้อมย้ำเตือนให้สหรัฐระลึกว่าประเทศก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยผู้อพยพเช่นเดียวกันทั้งนี้ค่ะการเสด็จเยือนเกาะลัมเปดูซาครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอทรงต้องการค่ะส่งสารเชิงสัญลักษณ์ไปยังสหรัฐและก็ยุโรปเกี่ยวกับพันธกิจของชาวคริสต์ในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้อพยพและก็ผู้ที่เปราะบางที่สุดโดยเกาะลัมเปดูซาถือเป็นจุดผ่านหลักนะคะเข้าสู่ยุโรปของผู้อพยพนับแสนคนที่เดินทางข้ามทะเลด้วยเรือมาจากลิเบียหรือว่าตูนิเซียเพื่อลักลอบเข้าเมืองโดยกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุเรืออับปางนั่นเองค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในระดับโลกที่มุกหยิบยกมาเล่าให้ฟังในช่วงแรกของรายการของเราในช่วงนี้นะคะ9นาฬิกา34นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธข้อความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันวันนี้รายการ3นาทีวิทยการพดินจะเสนอตอนเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับวิทยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.
5: สวัสดีครับผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน2569นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546และพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัฒน์ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัฒน์ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะมีอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้นะคะในเพจ Facebook หรือว่าชื่อ YouTube ช่องทางเดียวกันชื่อเดียวกันนี้3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะหรือสามารถโทรหาสายด่วนปรึกษาได้ค่ะที่สายด่วน1157คุณผู้ฟังคะอัยการช่วยได้หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดตามที่จังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะ9:35 น.แล้วค่ะได้เวลามาติดตามข่าวสารเนาะในเรื่องของภาพรวมของพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีแต่ก่อนที่จะไปเล่าข่าวทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายพี่อเนกพิชไทยพี่ DJ Art ภูมิเรียงค่ะบอกว่าสวัสดีครับทางสถานีวิทยุเนาะมีคอมมูนิตี้เรดิโอนะคะที่ภูมิเรียงด้วยเนาะในอำเภอชัยยาค่ะร่วมรับรายการด้วยขอบคุณมากๆนะคะรวมถึงพี่ต้นน้ำประมินนิรโสค่ะแล้วก็พี่กนิษกานิษฉายด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่รับฟังกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยค่ะในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดให้ได้ติดตามกันเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยค่ะจังหวัดเองก็มีการเชิญชวนรับสมัครเนาะในเรื่องของการแข่งขันเป็นกิจกรรม Walk Run Bike Fighting Stroke ครั้งที่12นะคะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติซึ่งเปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็สามารถนำสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยเนาะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภานะคะเดิน5กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรสมัครได้ที่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร0775110040นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาจังหวัดทางด้านของชุมพรมีการแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรค่ะโดยพุทธศาสนิกชนได้มีการหลั่งไหลร่วมยินดีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาทำดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรนะคะที่วัดเกาะแก้วดุสิยารังสฤทธิ์ค่ะที่ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองมีการจัดพิธีในครั้งนี้แล้วก็อ่านประกาศพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีผู้ว่าราชการนายเทนชัยชูกิติวิบูลมาร่วมเป็นประธานพิธีประธานในฝ่ายคารวาสด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์นะคะต่างก็มาร่วมแสดงกับพระครูบัณฑิตธรรมธาดาผู้ที่เป็นเคารพศรัทธาของชาวจังหวัดชุมพรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนและดูแลงานพุทธศาสนาในระดับจังหวัดต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บีชรับฟังข้อมูลรอบด้านก่อนจะทำข้อเสนอต่อรัฐบาลค่ะ โดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขาทางด้านของดร.รวีวรรณภูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บีชค่ะนำคณะอนุกรรมการมาลงพื้นที่จังหวัดชุมพรต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ของจังหวัดนะคะเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการค่ะโดยมีการโครงสร้างอย่างที่บอกไปเป็นโครงการแลนด์บีชเนาะที่จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบคลุมจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรด้วยโดยเริ่มสำรวจพื้นที่ฝั่งจังหวัดระนองเป็นแห่งแรกก่อนจะลงพื้นที่ฝั่งจังหวัดชุมพรเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นข้อห่วงใยแล้วก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อนำข้อมูลค่ะมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลด้วยโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการแลนด์บีชค่ะแต่เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนถูกต้องและสะท้อนสภาพพื้นที่รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกมิติอันเป็นข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนั่นเองค่ะขณะเดียวกันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีค่ะเนื่องในวันประสูติ10วันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะซึ่งมีประชาชนเนาะส่วนราชการก็ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งในด้านของการแพทย์การสาธารณสุขและการวิทยาศาสตร์ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแล้วยังเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของราชการและก็ประชาชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่านั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังขาไปติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันก่อนค่ะทางด้านของกรมพละศึกษาได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ค่ะตามโครงการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาประจำปีงบประมาณ2569ค่ะด้วยกรมพละศึกษาก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาและก็นันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการและการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะในครั้งนี้แหละค่ะก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาขึ้นในปีนี้โดยเป็นการแข่งขันกีฬาและก็นันทนาการระหว่างหมู่บ้านประกอบด้วยกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมนันทนาการนั่นเองค่ะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเป็นการสนองต่อพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในการรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ชุมชนและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมค่ะเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมหรือว่าประกอบกิจกรรมนันทนาการร่วมกันส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการประกวดนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และประสานความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีเอื้ออารีมีน้ำใจนักกีฬาก่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อสุขภาวะและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับมีการแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่งานร้อยแรงเฟส2026แอดท่าศาลาสุดยอด500จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร้อยแรงเฟส2026กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเตรียมจัดงานใหญ่ร้อยแรงเฟสเอ็กท่าศาลารัน2026ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ที่หาดบวรแล้วก็หาดบ่อนนท์อำเภอท่าศาลาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าของร้อยอาหารใต้ดนตรีธรรมชาติและกีฬาค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีไฮไลท์งาน2วัน1คืนค่ะเป็นการผสมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมดนตรีสดแล้วก็งานวิ่งริมทะเลท่าศาลารัน2026ค่ะระยะทางฟันรันกว่า 6.5 กิโลเมตรคุณผู้ฟังคะพร้อมในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนนั่งเรือท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะแล้วก็จุดเช็คอินยอดนิยมอย่างโบต้าสกายทาวเวอร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั่นเองพร้อมกับพบของร้อยในครบทุกมิติกับ500ค่ะคือคาบร้อยเนาะสุขภาพร้อยเที่ยวร้อยอาหารร้อยแล้วก็ดนตรีร้อยค่ะพร้อมชมกิจกรรมสุดพิเศษทั้งว่าวนานาชาติพารามอเตอร์โชว์ควงไฟสุดตะการตาแล้วก็พุริมทะเลสุดอลังการโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้เวลา14นาฬิกาก็คือบ่าย2ไปจนถึง5ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะณหาดบ่อนนท์แล้วก็หาดประวรอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีการจัดการงานเนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจากวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นเนาะที่เดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงเวลานี่แหละค่ะประมาณ9นาฬิกา10นาทีนะคะแล้วก็10นาฬิกา20นาทีเนาะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีการลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย9นาฬิกา10นาทีจะมีการร่วมประชุมกับส่วนราชการของจังหวัดนะคะที่ห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากนั้นช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีจะมีการตรวจเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์วิหารทับเกษตรวิหารทรงม้าวิหารเขียนและวิหารโพลังกาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก่อนที่ในเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงทางด้านนางสาวสบิดาจะเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวติดตามภารกิจของท่านรมว.กระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างต่อเนื่องในช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังคะเอาเรื่องที่ประเด็นแรกกันก่อนผู้ราชการค่ะได้นำประชาชนได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าน้องนาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะที่จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์นะคะโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะตลอดจนเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2531ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านนาสารค่ะสภาพแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเนื่องจากการพังทลายของหน้าดินในบริเวณยอดเขาแล้วก็เชิงเขากระแสน้ำก็มีการพัดผ่านน้ำเนี่ยเอาต้นไม้ค่ะหินทรายแล้วก็วัสดุอื่นๆไหลมาประทับบ้านเรือนและทับถมเรือกสวนไร่นาของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมาก ในขณะนั้นพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระราชดำริค่ะที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมเพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นหลานสืบไปจึงเป็นที่มาของโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นที่ทางด้านของผู้ว่าเองค่ะไปเปิดปฏิบัติการ Operation 90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะโดยเรื่องนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดจัดขึ้นณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังใหม่ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทำนี้ค่ะสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30กันยายนปี69ครอบคลุมใน3มิติหลักค่ะได้แก่การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการปลอดยาเสพติด2คือการปราบปรามจะตั้งศูนย์จุดตรวจจุดสกัดแล้วก็จุดปิดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดค่ะจับกลุ่มผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและ3คือการแก้ไขบำบัดค่ะเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้อำเภอเนี่ยเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังรวมถึงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในระยะเร่งด่วนภายใน90วันให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดนั่นเอง

CE เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตนะคะจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากสืบเนื่องจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาหรือว่าขนชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนแร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายรวมถึงการกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาหรือว่าโรฮิงญานะคะเมื่อวันที่24กันยายนปี67เนาะก็มีการตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือ1เนี่ยเป็นบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเมียนมาหรือว่าใบสีชมพูเลข00ค่ะและ2คือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรสีขาวเลข0จึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบกรมการปกครองโดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดปานไนซ์ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะไปจำนวนมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลเนี่ยไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเมียนมาด้วยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลของกรมการปกครองและพิสูจน์งานหลักฐานตำรวจนะคะซึ่งปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางจำนวน12รายกรมการปกครองจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ค่ะที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสภ.ดอนสักเนาะเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน้าเจ้าบ้านแล้วก็แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนอย่างน้อยกว่า12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า17หมายจากนี้ค่ะกรมการปกครองจะได้ดำเนินการยกเลิกเพิกถอนแล้วก็จำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ดำเนินการออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนจำนวนกว่า240รายแล้วและดำเนินการทางวินัยและให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วรวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจากนี้ปปง.ก็จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ตรวจการยึดทรัพย์ค่ะเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการนี้ให้สิ้นซากซึ่งการต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนี้จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและก็เข้มข้นต่อไปจนกว่าปัญหานี้จะหมดไปนะคะโดยอธิบดีกรมการปกครองก็กล่าวว่ากรมการปกครองจะเดินหน้าสอบสวนขยายผลคดีนี้อย่างต่อเนื่องหากพบเจ้าหน้าที่ค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะจะดำเนินการทั้งทางวินัยและก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีย้ำว่ากรมการปกครองจะไม่ปกป้องคนผิดค่ะเพราะว่ากรมทำงานเพื่อประชาชนเราจะไม่ยอมให้ผู้ใดเนี่ยฉวยโอกาสทางงานทะเบียนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าทำลายประชาชนแม้แต่รายเดียวนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาทางด้านของกฟผค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยจัดโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นสืบสานพระราชปณิธานด้านกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขาทางด้านของในช่วงวันที่4ถึง7ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะทางด้านของผอ.เขื่อนชประภานายสุบินเนตรสว่างค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้โดยมีเยาวชนจากสถานที่โดยรอบเนี่ยในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมแล้วก็คีรัตนิคมรวมกว่า240คนพร้อมด้วยคณะฝึกนะคะมาร่วมกันเนาะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกทักษะกีฬาเรือใบให้แก่เยาวชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านกีฬาเรือใบและการฝึกทักษะการเล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในวันพุธที่8กรกฎาคมนี้นะคะจึงจังหวัดเองค่ะแล้วก็เขื่อนเองก็ได้มีการเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนาะรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดไข่เกรียงมาพร้อมใจกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณจุดชมวิวเขื่อนชประภาเวลา8โมงเป็นต้นไปนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยทั้งเขื่อนค่ะได้มีการจัดตั้งเป็นเหมือนจอมอนิเตอร์เนา
แล้วถ่ายทอดการแข่งขันบริเวณจุดชมวิวของเขื่อนราชประภาเนี่ยให้พี่น้องประชาชน

รวมถึงการตั้งเต็นท์ให้พี่น้องประชาชนได้มารับชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะยังไงก็เชิญชวนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมรับเสด็จแล้วก็ชมการแข่งขันเรือใบในวันที่8กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดค่ะได้มีการเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอนอหรือว่าขนนำรายได้หนุนกองทุนความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปเปิดการประมูลเลขหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อหมวดอักษรขอนอโดยมีนายจตุรงแก้วกสิขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเนาะซึ่งการประมูลหมายเลขรถครั้งนี้นับเป็นครั้งที่25ของจังหวัดค่ะสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจำนวนกว่า301หมายเลขหรือว่า301หมายเลขเนาะภายใต้หมวดอักษรขอนอค่ะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลคือขุมทรัพย์ล้ำค่านำพาโชคลาภโดยแผ่นป้ายทะเบียนจะมีความพิเศษด้วยลวดลายกราฟิกสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวและก็เอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช่นหมู่เกาะอ่างทองค่ะซึ่งการประมูลก็วิธีการใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวาจาหรือว่าเคาะไม้และก็ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองโดยนายจงโพสได้กล่าวนะคะว่ารายได้ทั้งหมดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนี้จะนำส่งเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปสนับสนุนและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศอาทิโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์นะคะช่วยเหลือผู้ประสบผู้พิการเนาะอันเนื่องมาจากการประสานประสบภัยอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนค่ะซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าเองก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนนะคะที่มาร่วมประมูลทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญกุศลในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะ9นาฬิกา58นาทีคุณผู้ฟังขาครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้รายการคุยข่าวก็มงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะมุกออนประวิงวัชราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและ

0: วายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5หรือ7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายศิริศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับปราบปรามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญาวิทย์เสี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
2: พันตำรวจโทอัจฉัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
3: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชาณันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHzและคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของนายพิพัฒน์นะคะที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเตรียมตั้งวอร์รูมรับมืออุทกภัยนะคะซึ่งทางด้านของสทนช.แล้วก็ปภ.ก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมที่จะแจ้งเตือนทันทีนะคะและยังมีประเด็นของนางสุปจีติดตามลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบนะคะที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้มั่นคงให้กับเกษตรกรนะคะและประเด็นสำหรับนายพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยค่ะสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามกับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทยกันค่ะซึ่งหากจะกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เรียกได้ว่าสวยงามติดอันดับของไทยของเราเลยนะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนจะต้องนึกถึงอย่างแน่นอนนะคะทั้งภูเขาหินปูนที่โอบล้อมด้วยน้ำสีเขียวมรกตนะคะซึ่งก็ได้ขนานนามค่ะว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะคะและในปีนี้ค่ะพื้นที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นเวทีมหกรรมกีฬาเรือใบครั้งสำคัญของประเทศเลยนะคะที่จะผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับการแข่งขันกีฬาแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมไว้นั่นเองค่ะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะได้ร่วมกับทางสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกองทัพเรือนะคะได้เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเรือใบนะคะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการรวมพลังร่วมมือนะคะจากหลายหน่วยงานภาคส่วนเลยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลนะคะก็เป็นการ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็ความมีวินัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะพร้อมกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะโดยภายในงานที่ได้มีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเริ่มจากการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเองซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็ความสามัคคีของนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศเลยนะคะก็ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นน้ำแล้วก็ภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาเอาไว้นะคะก็เป็นการสร้างภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับผู้เข้าร่วมงานรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะด้วยการจัดแข่งขันรุ่นออพติมิสนะคะแล้วก็ILCAC และ ILCA 6นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือใบทั่วประเทศเนี่ยได้แสดงศักยภาพแล้วก็ทักษะของการแข่งขันในสนามที่มีมาตรฐานนะคะพร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกีฬาผู้สอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเรือใบด้วยนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังก็คือโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้เยาวชนกว่า240คนด้วยกันนะคะได้เรียนรู้พื้นฐานของการเล่นกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องจากครูผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยเลยนะคะโดยนอกจากจะได้รับความรู้ด้านกีฬาแล้วนะคะเยาวชนก็ได้รู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่สำคัญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมไปถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะคะหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการที่พักร้านอาหารแล้วก็จุดจำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับคุณภาพนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเรือใบแห่งปีนะคะในวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็อยากให้ร่วมในการสัมผัสความงดงามของธรรมชาตินะคะพร้อมกับชมการแข่งขันเรือใบที่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาแล้วก็ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่าครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่กับเสน่ห์ของกีฬาเรือใบท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยของเรานี่เองนะคะที่ทุกคนจะต้องมาสัมผัสด้วยตนเองนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของนายพิพัฒน์ที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยการตั้งวอร์รูมรับมืออุทกภัยและทางสทนช.และปภ.นะคะก็ได้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนทันทีอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานภาคแห่งชาติที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเป็นที่ที่สู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
4: ่นี่ถนอมเด็กส่วนนี้ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: าแฟ3แก้วดิรวดเร็วทันใจครับ
1: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดนถนอมเดชโกงเหมือนเดิม

0: ก็บตัง
1: สามแก้วครับเมีย
0: แก้วเดียว
1: เมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
1: ไม่ตะกี้บอกมาไหม
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด

0: ำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยไม่เห็นคนโกง
1: หนักเอาให้สุด
0: โดนสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริต
1: yes.
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายพิพัฒน์นะคะที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอลลุ่มค่ะในการรับมืออุทกภัยซึ่งทางสทนชนะคะกับทางปภด้วยนะคะก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมที่จะแจ้งเตือนโดยทันทีนะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ประชุมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยระบุค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาอย่างแท้จริงนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่สงขลาในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะและเตรียมที่จะนำประเด็นสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรนะคะโดยพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเลยนะคะตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเกิดภัยด้วยนะคะโดยการเน้นย้ำข้อมูลกลางแล้วก็กลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้สามารถตัดสินใจแล้วก็สั่งการได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะซึ่งต้องดำเนินการเชิงรุกนะคะก่อนที่จะเกิดอุทกภัยไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วถึงจะมาแก้ไขนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาต้องมองทั้งระบบลุ่มน้ำเลยนะคะควบคู่กับการดำเนินมาตรการเร่งด่วนแล้วก็การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะจึงได้มีการมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะในการรวบรวมโครงการอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ความต้องการงบประมาณจากทุกหน่วยงานเนี่ยให้แล้วเสร็จนะคะภายใน2สัปดาห์เพื่อการเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะได้รายงานสถานการณ์ฝนและพายุโซนร้อนไมสักนะคะซึ่งจะส่งผลให้หลายพื้นที่นะคะที่ของประเทศนะคะที่จะมีความเสี่ยงในการฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีพื้นที่เสี่ยงนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะรวมไปถึงการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการประเมินความเสี่ยงนะคะและการแจ้งเตือนให้กับประชาชนผ่านระบบเซลวอดแคสต์และการปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามแนวทางบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดสงขลานะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลเรือโทเทพฤทธิ์ลาบเหลือนะคะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นะคะประธานหอการค้าที่จังหวัดสงขลานายธงชัยวาสนารุ่งเรืองสุขประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดสงขลาและรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนนะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่จังหวัดสงขลานั่นเองรวมไปถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆนะคะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบด้วยนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังเลยค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแล้วก็ความเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะและก็รวมไปถึงการนำเสนอความประเด็นสำคัญนะคะเข้าสู่การพิจารณาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรนะคะพร้อมกับยืนยันค่ะว่าหากได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีพร้อมจะเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอลลุ่มนะคะเพื่อการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดไปจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการเกิดภัยนั่นเองค่ะก็โดยต้องมีข้อมูลกลางนะคะและการ กลไกของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะเพื่อให้การตัดสินใจแล้วก็การสั่งการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมาก่อนฝนมาเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจึงต้องตอบให้ได้นะคะว่าอะไรที่ทำได้ทันทีอะไรที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนฤดูฝนแล้วก็อะไรคือโครงการระยะยาวที่จะต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะย้ำว่าปัญหาอุทกภัยของสงขลาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่อำเภอหาดใหญ่ได้นะคะแต่ว่าต้องมองตั้งแต่ระบบของลุ่มน้ำเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะโดยเฉพาะการแก้บริหารจัดการมวลน้ำนะคะจากพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอสะเดานาทวีสะบ้าย้อยแล้วก็ที่จะนะนะคะก่อนที่น้ำเนี่ยจะไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะบทเรียนจากมหาอุทกภัยเมื่อปี68ที่ผ่านมานะคะก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความจำเป็นในการวางแผนเชิงโครงสร้างแล้วก็การบูรณาการบริหารจัดการระบบน้ำทั้งระบบเลยนะคะเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นซ้ำอีกได้ในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะการแก้ไขปัญหานี้นะคะผู้ฟังขาจะต้องเดินหน้าควบคู่กันไป2ส่วนค่ะก็คือโครงการขนาดใหญ่ในระยะกลางและระยะยาวนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาออกแบบแล้วก็จัดสรรงบประมาณด้วยนะคะกับมาตรการเร่งด่วนค่ะที่สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีโดยเฉพาะโครงการที่จำเป็นต่อการป้องกันและลดผลกระทบในฤดูฝนนะคะที่อาจจะมาถึงซึ่งก็ไม่ควรที่จะรอโครงการขนาดใหญ่เพียงขนาดเดียวนะคะในส่วนของงบประมาณเร่งด่วนค่ะก็มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความต้องการแล้วก็โครงการที่มีความจำเป็นจากทุกหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานของด้านการบริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการเร่งจัดลำดับความสำคัญแล้วก็รวบรวมรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นั่นเองค่ะเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามช่องทางที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนในกรอบวงเงิน 99.5 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเร่งประสานเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการป้องกันอุทกภัยไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของที่จังหวัดสงขลาแล้วก็อำเภอหาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้เรานั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็เลยต้องทำให้ประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนงานมีระบบการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยย้ำค่ะว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนชาวจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะเร่งผลักดันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะควบคู่ไปกับการจัดหางบประมาณที่จำเป็นค่ะโดยการบูรณาการการทำงานของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงคมนาคมนะคะให้เป็นเอกภาพนั่นเองพร้อมมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อเสนอแล้วก็โครงการเร่งด่วนจากทุกภาคส่วนของหน่วยงานเลยนะคะให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นั่นเองแล้วก็เป็นการเสนอนะคะต่อทางนายกรัฐมนตรีให้การพิจารณาโดยเร็วที่สุดและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานด้วยนะคะในการเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงานที่ทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึงนั่นเองพร้อมกับเร่งดำเนินการในส่วนที่ก็ยังคงค้างนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นลดความสูญเสียจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วก็ค่อยมาแก้ไขนะคะแต่จะเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดเลยเพื่อให้จังหวัดสงขลาเนี่ยสามารถเดินหน้าฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองซึ่งทางด้านของกรมชลประทานนะคะได้รายงานสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลายังต่ำกว่าค่าปกติอยู่นะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งค่ะยังมีปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะคะพร้อมกับกำหนดพื้นที่อุทกภัย22จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะคะให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้เร็วขึ้นนะคะเป็น 18-22 ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชา าชนด้วยนะคะซึ่งสำหรับแผนระยะยาวค่ะทางกรมชลประทานก็ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอุตภานะคะในวงเงินอยู่ที่ 36,636 ล้านบาทนะคะครอบคลุมการขุดลอกคลองการปรับปรุงระบบระบายน้ำการก่อสร้างที่คลองผันน้ำนะคะแล้วก็การพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะและในขณะที่กระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนะคะภายหลังเกิดเหตุอุทกภัยและแผนเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำค่ะโดยเฉพาะการขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลาและร่องน้ำปากอ่าวนะคะเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่ที่อ่าวไทยนะคะรวมไปถึงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมสะพานแล้วก็ถนนนะคะที่ได้รับความเสียหายไปจนการพัฒนาโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่นะคะควบคู่ไปกับระบบของบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวเองค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้หารือถึงแนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะของโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำออกสู่อ่าวไทยนั่นเองเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในอนาคตนี้นะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบคลองธรรมชาติการเปิดทางน้ำและการแก้ไขปัญหาทะเลสาบสงขลาตื้นเขินด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำของจังหวัดนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งนายพิพัฒน์ก็ย้ำนะคะว่าทุกข้อเสนอเนี่ยต้องศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบอย่างรอบด้านด้วยเพื่อให้แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะคะขณะที่ผู้แทนทางกรอ.จังหวัดสงขลารวมไปถึงกกร.จังหวัดสงขลาแล้วก็ภาคเอกชนนะคะได้สะท้อนปัญหาและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัยต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะพร้อมเสนอค่ะให้ทางภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกก่อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยทุกฝ่ายค่ะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการทำงานแบบบูรณาการนะคะระหว่างส่วนกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ฝนในภาพรวมของประเทศค่ะนายชยันเมืองสงนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าทางสทนชนะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะซึ่งอีกทั้งขณะนี้ค่ะก็เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าไมสักนะคะโดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมนะคะต่อประเทศไทยของเราก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้และมีพื้นที่เสี่ยงนะคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ16จังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลนั่นเองค่ะซึ่งสทนชก็ได้มีการติดตามนะคะแล้วก็บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนแล้วก็พายุโดยปัจจุบันแหล่งน้ำทั่วประเทศก็มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 44,137 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าร้อยละ55ของความจุเก็บกักนั่นเองก็คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การนะคะอยู่ที่ 20,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ35นั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังติดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนำข้อมูลนี้ค่ะมาปรับเป็นแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมนะคะสามารถรองรับน้ำหลากหลายในช่วงขออภัยค่ะรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่ประเทศไทยก็จะเผชิญกับสภาวะเอลนีโญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะซึ่งจากการติดตามมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเลยนะคะก็พบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประเทศนะคะอยู่ที่35แห่งด้วยกันรวมกว่า331ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและในขณะเดียวกันค่ะทางของสทนช.ก็ยังคงเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งนะคะจากฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะโดยได้จัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้งด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรแล้วก็คุณภาพน้ำพร้อมกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการติดตามวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะภายใต้คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะเพื่อนำข้อมูลมาปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและแผนการระบายน้ำนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งนี้เองค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำสำหรับการกักเก็บน้ำเพิ่มเติมนะคะในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมเลยซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งจากภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยควบคู่ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารในเรื่องที่นายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมนะคะในการรับมืออุทกภัยและทางสทนช.และปภ.ก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมที่จะแจ้งเตือนทันทีนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของนางสุปจีที่ได้ติดตามล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบที่จังหวัดราชบุรีนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการณ์บิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6.การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
3: พี่น้องต้องรู้

ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่ยังเหลืออยู่นะคะโดยนางสุภจีค่ะติดตามล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมนะคะต้นแบบที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับทางเกษตรกรนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบนะคะที่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบรีสนะคะที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะเพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Waste ด้วยนะคะก็เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะโดยนางสุภจีค่ะระบุว่าการผลักดันการจัดตั้งล้มชุมชนมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตคุณภาพควบคุมมาตรฐานการคัดแยกการแปรรูปแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกรค่ะสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและสามารถสร้างระบบบริหารจัดการที่ชุมชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในระยะยาวนั่นเองค่ะในขณะที่รัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะตลอดไปจนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำแผนแม่บทและรูปแบบการบริหารจัดการล้งชุมชนนะคะเพื่อเป็นการขยายผลจากจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมสำคัญนะคะก็คือที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวทั้งลูกนะคะภายใต้แนวคิดZero Waste ค่ะโดยการต่อยอดเปลือกกะลาและวัตถุเหลือใช้นะคะมาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA นะคะแล้วก็การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านธนาคารออมสินแล้วก็ SME D-Bank นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมและการแปรรูปซึ่งก็จะช่วยยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่วิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบรีสที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อการผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวนะคะไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะและแนวคิด Zero Waste การลดขยะให้เป็นศูนย์นะคะเพื่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้กับทางเกษตรกรไทยนะคะโดยนางสุภจีค่ะกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั่นเองค่ะหลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เกษตรกรด้วยนะคะในการจัดตั้งล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรนะคะควบคุมคุณภาพยกระดับมาตรฐานการคัดแยกการแปรรูปแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยการตั้งเป้าให้ทางล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญเลยค่ะที่ทางเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองพร้อมกับสร้างระบบบริหารจัดการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมค่ะทางของกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเผชิญปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็จะส่งผลให้ราคาถูกกดดันนะคะจากหลายปัจจัยเลยซึ่งในระยะเร่งด่วนค่ะทางของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในค่ะได้เข้าไปรับซื้อผลผลิตในราคาน้ำ
นะคะนำตลาดนะคะพร้อมกับการประสานภาคเอกชนทั้งสถานีบริการน้ำมันโมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะให้เข้ารับซื้อผลผลิตรวมมูลค่า10ล้านลูกด้วยกันค่ะและแต่ว่าเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดถึงวันละประมาณ2ล้านลูกนะคะมาตรการดังกล่าวก็อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะคุณผู้ฟังคะจำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างรองรับทั้งระบบเลยค่ะเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทางอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยของเรานั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือระบบการรวบรวมผลผลิตซึ่งมีทั้งการที่ผู้ประกอบการจะดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ผู้ที่ไม่มีมาตรฐานด้วยนะคะส่งผลให้เกิดการกดราคารับซื้อจากเกษตรกรค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เลยได้มีการหารือนะคะร่วมกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะในการผลักดันการจัดตั้งล้งชุมชนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตคุณภาพจากสมาชิกสร้างทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมนะคะพร้อมกับยกระดับมาตรฐานการคัดคุณภาพก่อนที่จะส่งออกด้วยนะคะโดยทางราชบุรีค่ะก็เป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นแผนในการขยายผลในจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญนะคะได้แก่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็พื้นที่ปลูกมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆด้วยนะคะในต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งล้งชุมชนแห่งนี้นะคะก็เป็นต้นแบบที่จะสะท้อนถึงความร่วมมือของทางเกษตรกรในพื้นที่นะคะในการรวบรวมผลผลิตคุณภาพเข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นมาตรฐานเลยนะคะเป็นทางเลือกสำคัญให้กับทางสมาชิกนะคะสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมซึ่งทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักรรวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวระบบสายพานแล้วก็อุปกรณ์คัดแยกผลผลิตด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็รองรับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะในการจัดทำแผนแม่บทและรูปแบบการบริหารจัดการล้งชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเองในอนาคตพร้อมกับนำองค์ความรู้และรูปแบบของการดำเนินงานเนี่ยไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะในการจัดตั้งล้งชุมชนเพิ่มเติมที่อำเภอบางแพนะคะก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมสำคัญในทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังมีการเร่งตรวจสอบด้วยนะคะในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวแล้วก็การดำเนินธุรกิจของโรงรับซื้ออย่างเข้มงวดเลยนะคะหลังจากพบความเสี่ยงของการปลอมปนวัตถุดิบบางประเภทค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อราคามะพร้าวน้ำหอมทั้งระบบเลยโดยในขณะนี้ได้เข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปแล้วนะคะ24แห่งด้วยกันและพบผู้ประกอบการบางรายที่อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดจึงได้มีการดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะในการรวมทั้งการประสานงานกับจังหวัดแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรด้วยนะคะในการร่วมกันแจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในกรณีของการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะคะซึ่งก็กระทบต่อมาตรฐานของสินค้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ราคาผลผลิตของเกษตรกรด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าเชื่อมโยงตลาดนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะได้นำผู้ซื้อภายในประเทศเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อเร่งขยายตลาดส่งออกใหม่เพิ่มเติมอีกลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปและการสร้างความมั่นคงด้านตลาดให้กับทางเกษตรกรในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งนางสุปฏีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าอีกหนึ่งแนวทางสำคัญก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกภาคส่วนของมะพร้าวนะคะภายใต้แนวคิด Zero Waste นั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะซึ่งก็มีการนำเปลือกมะพร้าวกะลามะพร้าวแล้วก็วัสดุเหลือใช้ของมะพร้าวนะคะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า

0: ะคะที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายจรัญเจริญทรัพย์นะคะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าล้งชุมชนเนี่ยเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยในระยะแรกได้มุ่งเน้นการรองรับตลาดภายในประเทศนะคะผ่านความร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทยโมเดิร์นเทรดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะก่อนที่จะขยายสู่ตลาดส่งออกค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ซื้อหลายรายเลยนะคะได้ให้ความสนใจเข้ามาเชื่อมโยงธุรกิจแล้วนะคะพร้อมกับวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตและการใช้ความร่วมมือกับทางโรงงานมาตรฐานในรูปแบบของ OEM นะคะก็คือโรงงานรับจ้างในการผลิตสินค้าให้กับทางแบรนด์อื่นตามสูตรนะคะหรือว่าแบบที่ผู้จ้างกำหนดนั่นเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปโดยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่เองนั่นเองค่ะซึ่งเป้าหมายสำคัญของล้งชุมชนเลยก็คือการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับทางเกษตรกรนะคะโดยการตั้งเป้ารับซื้อผลผลิตในราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลิตนะคะและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำเหลือเพียงแค่2ถึง3บาทนะคะต่อลูกอย่างที่เคยผ่านที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งนางสุภจีค่ะก็ยังได้ติดตามต้นแบบของการพัฒนามะพร้าวน้ำหอมมูลค่าสูงด้วยนะคะของอโรมาติกฟาร์มที่จังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นตัวอย่างของการยกระดับสินค้าของเกษตรจากสินค้าปริมาณนะคะไปสู่สินค้ามูลค่าสูงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตนั่นเองทั้งในระบบการตรวจสอบย้อนกลับนะคะการตรวจสอบสายพันธุ์ด้วย DNA marker การใช้พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์นะคะตลอดไปจนการสร้างแบรนด์และการพัฒนาตลาดระดับพรีเมียมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะและสุดท้ายคือการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกที่จังหวัดราชบุรีนะคะหรือว่าบจก. PK โกโก้ฟาร์มนั่นเองค่ะที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนั่นเองโดยการติดตามกระบวนการรับซื้อนะคะการคัดบรรจุมะพร้าวน้ำหอมผลสดและรวมไปถึงการเป็นการจำหน่ายสู่ห้างโมเดิร์นเทรดและก็การส่งออกด้วยนะคะพร้อมกับการรับฟังแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของชุมชนสู่ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งสำหรับสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมของไทยนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังคะมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกค่ะอยู่ที่จำนวน 56,522 ครัวเรือนนะคะจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 305,706 ไร่ด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นร้อยละ1นะคะจากปีก่อนซึ่งมีผลผลิตรวมค่ะอยู่ที่ 877,681 ตันเลยทีเดียวนะคะก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8 จากปี67ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็จะส่งผลให้ผลผลิตเนี่ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่4,643 กิโลเมตรขอแผ่ขัดกิโลกรัมต่อไร่นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ43นั่นเองค่ะและในปี69นี้นะคะก็คือนับตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะสินค้ามะพร้าวก็มีปริมาณการส่งออกทั้งหมดเลยค่ะอยู่ที่ 533,353 ตันนะคะซึ่งก็คิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 568.07 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะขยายตัวนะคะร้อยละ 9.18 โดยแหล่งผลิตสำคัญค่ะก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สงขลาด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผลผลิตปริมาณร้อยละ30จำหน่ายภายในประเทศเองค่ะแล้วก็อีกร้อยละ70เนี่ยก็ได้ส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศนะคะโดยมีตลาดสำคัญค่ะก็คือที่จีนสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะแล้วก็ที่ออสเตรเลียตามลำดับนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่นางสุภจีค่ะได้ติดตามล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงให้กับแล้วก็รวมไปถึงรายได้และความมั่นคงให้กับทางเกษตรกรด้วยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM

89.5 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 น100เรื่องราว100ข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทย100เรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: ในกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศ าเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พุทธสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านคนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5.38 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูกาลเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์สประธานสถาบันอีฟเวสเซ็นเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วงไฮซีซั่น
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อ ยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7 กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ามีการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: โคร รมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
17: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกียังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศPatriot ให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโตและการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักสาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิ่งฮาลันด์ทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไฮเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมือง Carry สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคภัยบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2.1 ล้านบาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโด ดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19 ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1 ใน 3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
20: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัลนะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะครับ
19: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
21: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
19: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
22: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
19: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 น.วันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.วันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 น.และนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กอุดมพัฒน์สอนการรายงาน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุค

0: เข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแล

0: างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยคุณมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับเรามีเรื่องของความยุติธรรมกลับมาอยู่ด้วยครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของความยุติธรรมเรื่องของการที่จะต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับแล้วก็เรื่องงานสำคัญที่จะมีขึ้นด้วยนะครับกับมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนนะครับวันนี้ก็มาเจอนะครับกับนางสาวจันจิราสงชนนะครับยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าน้องจิ๋มครับสวัสดีครับน้องจิ๋มครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นมค่ะ
0: ครับก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้มากันเต็มๆเลยครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินนะครับหลายคนนะครับที่มาเจอเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะโดนฟ้องแต่ว่าทำยังไงนะครับอยากจะจ่ายแต่เราไม่มีตังค์ใช่ไหมครับน้องจิ๋มครับท่านยุติธรรมครับเพราะว่าเรื่องของเงินที่จะมาเป็นรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ก็มีในส่วนของวิกฤตในช่องแคบโฮมูดด้วยนะครับเรื่องของราคาพลังงานที่แม้ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายกันแล้วนะครับเรื่องของการที่จะเจรจาตกลงกันนะครับระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศอิหร่านนะครับแต่ก็ยังมีการยิงกันอยู่ยังปะทะกันอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับทุกฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพนะครับไม่ว่าปัจจุบันนี้เราจะมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับที่จะมาช่วยอีกหนึ่งแรงนะครับในการที่จะให้เราได้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะมาคอยช่วยเหลือหรือว่าแม้แต่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าราคาปาล์มนะครับราคายางก็เริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับยางน้ำยางสดนี่เมื่อเช้านี้ก็อยู่ที่70บาทกว่าๆไปจนถึง80บาทนะครับราคาปาล์มก็อยู่ที่6บาทกว่าๆจนถึงที่7บาทกว่าๆนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาตกขึ้นมาล่ะทํายังไงไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวเหล่านี้นี่เข้ามาในชีวิตนี่จะทําอย่างไรนะครับท่านยุติธรรมจังหวัดครับกับเรื่องราวของการมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนนะครับ
1: เริ่มเลยนะคะ
0: เริ่มเลยได
1: ้ครับก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์ทางรายการนะคะก็วันนี้ประเด็นหลักๆก็คืออยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังรับทราบในเรื่องของการที่กระทรวงยุติธรรมนะคะโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีแล้วก็สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์นะคะโดยในภาพของจังหวัดเนี่ยค่ะก็เป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพรนะคะในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินนะคะทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ได้มีการจัดงานนี้ต่อเนื่องมา4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่4นะคะสืบเนื่องจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนณปัจจุบันนะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 90% ของ GDP แล้วก็มีหนี้สาธารณะสูงกว่า 61% ของ GDP ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายอย่างที่พี่หนุ่มกล่าวมาข้างต้นว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะตั้งแต่โควิด-19 หรือแม้กระทั่งภัยจากสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นราคาพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลดลงค่อนข้างที่จะยากนะคะหรือลดลงก็เพียงเล็กน้อยนะคะต้นทุนที่สูงขึ้นในการดำรงชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยส่งผลปัญหาหลักๆตอนนี้ที่สูงขึ้นมากคือปัญหาหนี้สินที่ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยค่ะถูกฟ้องดำเนินคดีนะคะรวมถึงถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดในกรณีที่เป็นหนี้สินซึ่งวันนี้ค่ะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีก็จะบอกข่าวดีให้กับทุกท่านว่าในกรณีที่ประชาชนนะคะท่านที่ประสบปัญหาทางหนี้สินครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหนี้กับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆมีอะไรบ้างนั้นเช่นหนี้กองทุนกู้ยืม พื่อการศึกษาหรือเรียกว่าหนี้กยศ.นะคะหรือหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาเช่าซื้อแล้วก็สัญญาลีสซิ่งต่างๆนะคะส่วนนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นหนี้ของภาครัฐด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ได้ภายใต้งานดังกล่าวนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็กำหนดจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือลูกหนี้ในส่วนของชั้นก่อนฟ้องนะคะลูกหนี้ในส่วนของชั้นก่อนฟ้องเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการปลดล็อกนะคะภาระหนี้สินและสร้างสภาพคล่องรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเนื่องจากว่าถ้าไม่เข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหนี้ภายใต้งานดังกล่าวแล้วนะคะกระบวนการกรณีที่ผิดนัดชำระค่างวดต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยแค่ผิดงวดค่างวด1งวดก็จะถูกเรียกเบี้ยปรับเพิ่มรวมถึงดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ถ้าผิดนัดเกินระยะเวลาที่สถาบันการเงินนั้นๆกำหนดก็จะเข้าสู่กระบวนการถูกฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ของงานนี้ก็คือลูกหนี้ในชั้นก่อนฟ้องจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการชะลอการถูกฟ้องนะคะไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดีอีกส่วนนึงก็คือลูกหนี้ในชั้นบังคับคดีหมายถึงว่ากลุ่มลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วหมายถึงถูกฟ้องแล้วถูกฟ้องแล้วในที่นี้รวมถึงพิพากษาแล้วนะคะหรืออยู่ในชั้นบังคับคดีนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้เช่นกันซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกหนี้ในชั้นบังคับคดีหรือในชั้นที่ถูกฟ้องแล้วจะได้รับก็คือการชะลอถูกบังคับคดีหรือการถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดซึ่งเจตนารมณ์หลักๆนะคะในเรื่องนี้ก็คือในการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลนะคะช่วยประชาชนในการถูกฟ้องแล้วก็ถูกบังคับคดีนะคะสาระสำคัญหลักนะคะลูกหนี้กลุ่มต่างๆก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้นะคะแก้หนี้สินครัวเรือนได้ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569นะคะณโรงแรมทวินโลตัสซึ่งจัด2วันด้วยกันนะคะซึ่งงานดังกล่าวชื่อว่างานแก้หนี้ก็จริงแต่ว่ากำหนดการในการจัดงานเรามีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างเดียวที่สามารถเข้ามาร่วมงานได้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะเข้ามาร่วมงานหรือมาขอรับคำปรึกษาต่างๆในวันนั้นก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมงานได้นะคะซึ่งกำหนดการนะคะหลักๆก็จะมีในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในเรื่องของกฎหมายหรือการสร้างวินัยทางการเงินนะคะให้กับประชาชนรับทราบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการถูกฟ้องหรือเป็นหนี้สินเป็นภาระเขาเรียกว่าบางคนเป็นหนี้แล้วไปกู้นอกระบบหรือไปยืมพันกันจนเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆในงานมหกรรมดังกล่าวนะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีกิจกรรมใน2ส่วนด้วยกันก็คือไกล่เกลี่ยในชั้นก่อนฟ้องให้กับลูกหนี้นะคะระหว่างสถาบันการเงินซึ่งในวันงานนะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้เชิญธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆมาร่วมงานแล้วทั้งหมดมี19หน่วยสถาบันด้วยกันนะคะแล้วก็มีในส่วนของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะคะซึ่งลูกหนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ามาตรการหรือแคมเปญของสถาบันการเงินนั้นๆขอยกตัวอย่างเช่นในภาพรวมนะคะแต่ละสถาบันการเงินจะมีแคมเปญหรือมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะให้กับลูกหนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนะคะพี่หนุ่มก็จะมีเบี้ยปรับก็จะมีการลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยขยายระยะเวลาการชำระค่างวดหรือลดค่างวดการผ่อนชำระหนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกหนี้แต่ถ้าลูกหนี้ไม่มาเข้าร่วมงานไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้นะคะกระบวนการของการดำเนินขั้นตอนกรณีที่ผิดนัดชำระของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะเดินตามเส้นทางปกติรวมถึงมีการคิดเบี้ยปรับคิดดอกเบี้ยนะคะนำไปสู่การถูกฟ้องอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักแต่ถ้าเข้าสู่การแก้หนี้แล้วนะคะลูกหนี้ก็จะได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นะคะแล้วก็มีการลดเบี้ยปรับหรือถ้าลูกหนี้คนใดนะคะท่านใดนะคะสนใจที่จะปิดหนี้ซึ่งบางสถาบันการเงินลดต้นได้ลดเบี้ยปรับ 100% ก็มีนะคะลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยหรือลดต้นให้อีกนะคะก็มีหลายมาตรการด้วยกันอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะลูกหนี้นะคะประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้บางท่าน พี่หนุ่มทราบไหมคะว่าจริงๆจากปัญหาหนี้สินนี่แหละนำมาสู่ปัญหาทางสังคมเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับปัญหาลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทำร้ายร่างกายนะคะนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตโดยมีพื้นฐานสำคัญจากการที่เป็นหนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หากท่านใดประสบปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินอยู่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนนะคะเข้ามาในงานนี้เชื่อว่าทุกท่านก็จะได้พบกับทางออกนะคะในการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดรับกับปัญหาของแต่ละท่านและที่สำคัญก็คือก่อนที่เข้าสู่ในการช่วยเหลือตามมาตรการของสถาบันการเงินต่างๆแล้วนะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเราก็มีที่ปรึกษากฎหมายให้ฟรีนะคะให้คำแนะนำในด้านกฎหมายต่างๆไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องหนี้หรือมีปัญหาทางด้านกฎหมายอื่นๆเราจะมีเขาเรียกว่าคลินิกยุติธรรมนะคะมาให้บริการประชาชนนอกสำนักงานก็คือนอกพื้นที่นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนอกจากการแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินเองแล้วตามมาตรการหรือแคมเปญต่างๆในกรณีนี้นะคะอยากนำเรียนท่านผู้ฟังว่าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยกระทรวงยุติธรรมเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกหนี้นะคะโดยก็คือเรียกว่าพ.ร.บ.หรือพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ซึ่งในส่วนนี้ค่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะช่วยเหลือกรณีคดีทางแพ่งโดยเฉพาะเรื่องหนี้ในระบบต่างๆเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน leasing บัตรเครดิตบัตร eon first choice หรือบางคนเป็นหนี้สถาบันการเงินหนี้ไฟฟ้าเป็นต้นนะคะหรือหนี้กองทุนบทบาทสตรีและกำลังจะถูกฟ้องนะคะสามารถที่จะมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ได้โดยการจะทำบันทึกข้อตกลงโดยมีคนกลางก็คือผู้ไกล่เกลี่ยจะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยแล้วก็มีการเจรจากันว่าจะชำระเท่าไหร่เอาก็คือจะประเมินสถานการณ์ข้อเท็จจริงของลูกหนี้มีกำลังเท่าไหร่แล้วก็ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้เพื่อให้เป็นหลักฐานที่จะทำให้การนับอายุความในการฟ้องเนี่ยไม่รันต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบันทึกฉบับนี้เปรียบเสมือนคำพิพากษานะคะคุ้มครองทั้งลูกหนี้แล้วก็คุ้มครองทั้งเจ้าหนี้ในส่วนของสถาบันการเงินด้วยสถาบันการเงินถ้าลูกหนี้ผิดเงื่อนไขที่บันทึกไว้สถาบันการเงินก็จะไม่ต้องไปฟ้องใหม่นะคะสถาบันการเงินก็สามารถที่จะนำบันทึกไปยื่นคำร้องให้ศาลออกคำบังคับได้เลยนั่นคือผ่านโปรเซสการถูกดำเนินคดีโดยผ่านกลไกตั้งแต่การถูกฟ้องไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมของการจัดงานมหกรรมแก้หนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้กยศ.สิทธิพิเศษของหนี้กยศ.อันนี้สำคัญมากเลยนะคะพี่หนุ่มก็คือการปลดผู้ค้ำประกันนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะกรณีหนี้กยศ.โดยเฉพาะผู้ปกครองพ่อแม่นะคะที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้กยศ.ลูกกู้ยืมเงินกยศ.เรียนแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ค้ำต่อมาเนี่ยลูกก็ไม่ชำระปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็จะต้องถูกฟ้องบางคนที่ยุติธรรมจังหวัดเคยให้ความช่วยเหลือก็คือถูกไม่ได้ทราบอะไรค่ะมาทราบช่วงสุดท้ายก็คือหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วปรากฏว่าอยู่ในกระบวนการในชั้นบังคับคดีแล้วก็อยู่ในกระบวนการถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกหนี้กยศ.นะคะถ้าเป็นหนี้กยศ.เนี่ยลูกหนี้กับคนค้ำมาด้วยกันนะคะก็มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ถอนผู้ค้ำออกในกรณีที่ลูกไม่ชำระนะคะพ่อแม่ก็ไม่เสี่ยงที่จะถูกฟ้องนะคะถอนผู้ค้ำประกันออกในส่วนของท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้กยศ.ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกยศ.ได้เลยจะมี QR code ในการลงทะเบียนหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนหน้างานได้นะคะส่วนกรณีลูกหนี้หรือประชาชนที่เป็นหนี้ของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่หน้างานเลยนะคะหลักฐานหลักๆที่นำมาก็จะมีอย่างเดียวค่ะก็คือในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนนะคะก็มายื่นได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. นะคะถึง 16:00 น. นะคะก็อันนี้ สามารถหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้นะคะที่เบอร์075นะคะ0753446333ค่ะ0753446333เบอร์ติดต่อของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่
0: จะ
1: ประชาสัมพันธ
0: ์
1: ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหรือช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนหรือคนที่เรารู้จักที่กำลังมีความทุกข์ในเรื่องของปัญหาหนี้สินอยู่เพื่อให้เขาได้มีทางออกแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
0: ครับก็อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้นี่ลุมสุมกันนะครับหาทางออกไม่ได้นะครับก็มากันนะครับในงานที่จะมีการไกล่เกลี่ยหนี้กันนะครับหลายคนก็อาจจะมีพี่หนุ่มนี่ครับท่านผู้ฟังครับกระเป๋านี่หนามากเลยนะครับไม่ใช่เงินในกระเป๋านะครับบัตรเครดิตนะครับมีหลายใบเหมือนกันนะครับทางยุติธรรมครับแต่ว่าก็ต้องดูกำลังของเราด้วยนะครับในการที่จะใช้เงินแล้วก็ความสามารถในการที่ชำระเงินนะครับจะได้ไม่ภาระนะครับในการที่จะต้องทำงานนะครับทำงานแล้วก็ใช้หนี้แล้วก็มาทำงานกลายเป็นว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขนะครับเพราะว่าต้องมาทำงานใช้หนี้แล้วก็ค่ากินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็มานะครับในงานมากรรมแก้หนี้นะครับก็จะมาช่วยนะครับมาหาทางออกให้กับทุกคนนะครับคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้กยศ.นะครับหรือว่าม
1: ีธนาคารพาณิชย์ Toyota Leasing Eon
0: Prochoice
1: จริงๆแล้วในงานนี้ค่ะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องแก้หนี้อย่างเดียวเนาะก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นมีเรือนจำนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ก็จะมีเรือนจำมีสำนักงานบังคับคดีนะคะแล้วก็มีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆนะคะท่านใดอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางเรือนจำก็ยินดีนะคะสามารถที่จะมาเข้าร่วมงานแวะเยี่ยมชมสินค้าต่างๆจากผลผลิตฝีมือของผู้ต้องขังนะคะซึ่งมีทั้งงานไม้หรือโปรดักต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะมาร่วมงานนะคะนอกจากท่านจะได้ความรู้ทางด้านกฎหมายหรือวินัยทางการเงินแล้วหรือได้รับคำปรึกษาพบที่ปรึกษากฎหมายเยี่ยมชมงานท่านยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของหน่วยงานในพื้นที่ถือว่างานดังกล่าวได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหานี้อย่างเดียวค่ะ
0: ครับก็ปีที่แล้วก็มีการจัดมาด้วยนะครับก
1: ็
0: หลายคนนะครับก็ได้มารับความช่วยเหลือนะครับปรากฏว่าเจ้าหนี้ก็มาลูกหนี้ก็มาแล้วก็มีคนกลางที่มาคอยช่วยให้คำแนะนำนะครับปรากฏว่าผลของการเจรจาปรากฏว่าเจ้าหนี้ก็ยอมจะลดหนี้ให้ใช่ไหมครับมีบางเคสที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีในเรื่องของการที่จะชำระด้วยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์ด้วยนะทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะลูกหนี้นะครับเจ้าหนี้นะครับก็จะได้เงินนะครับที่บางทีก็ปล่อยกู้ออกไปนะครับก็สามารถที่จะมีความสามารถให้กับลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นความสำเร็จนะครับในของปีที่ผ่านมานะครับทั้งนั้นปีนี้ก็เหมือนเดิมกันนะครับเราก็จะมามีส่วนร่วมครับในการที่จะให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับมาช่วยเหลือในส่วนผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้เต็มจำนวนนะครับบางคนก็อาจจะมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้แต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็มาคุยแล้วก็มาเจรจามาไกล่เกลี่ยนะครับมาหาทางออกนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะมีเงินนะครับมาชำระหนี้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับก็ปีนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับถ้าว่าท่านกู้หนี้ยืมสินมานะครับเฉพาะไม่ว่าในส่วนของสถาบันการเงินแล้วก็อาจจะมีคู่สัญญาที่มีสัญญาก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมาได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับกับงานแล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็มีทำลายก็จะจัดไปหลายจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
1: จะทั้งหมดนะคะทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็มีกำหนดจัดงานดังกล่าวทั้งหมด22ครั้งด้วยกันนะคะโดยของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นครั้งที่19ทั้งประเทศนะคะทั้งประเทศมี22ครั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นครั้งที่19ถ้าเป็นประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปร่วมงาน านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ในวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2569ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเก็ตนะคะแล้วก็ถ้าประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินในโซนจังหวัดยะลาสงขลาแถวนี้นะคะปัตตานีก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้ในวันที่21ถึง22สิงหาคม2569ค่ะณสนามโรงพิธีช้างเผือกค่ะแล้วก็หากประชาชนท่านใดสะดวกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ไปร่วมงานได้ในวันที่29ถึง30สิงหาคม2569ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเชียร์รังสิตค่ะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เผื่อท่านอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาที่นครนะคะก็ไปร่วมงานในพื้นที่3จังหวัดได้ยังมีอีก3ครั้งนะคะที่กำหนดจัดงานดังกล่าวนะคะ
0: ครับก็สามารถที่จะไปร่วมนะครับกับมหกรรมแกนนี่ได้นะเขาก็มีไทม์ไลน์ต่างๆนะครับให้ท่านได้ไปขอความช่วยเหลือนะครับในส่วนของการที่จะแก้หนี้นะครับท่านยุติธรรมจังหวัดครับนอกจากเรื่องของการแก้หนี้แล้วนะครับบทบาทภาระของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับยังมีส่วนที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับในส่วนต่างๆอีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนุ่มจริงๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะภาคครัวเรือนนี่ก็คือเป็นหนึ่งในบทบาทภารกิจทั้งหมดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแต่เป็นงานในเชิงของนโยบายนะคะในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่จริงๆแล้วในส่วนของบทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเรามีการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมหรือช่วยประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยเยอะอีกหลายๆด้านนะคะไม่ว่าด้านกระบวนการต้นทางของกระบวนการยุติธรรมหรือกลางทางหรือปลายทางไม่ได้ช่วยเหลือส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะก็ขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าโดยเฉพาะเรื่องหนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่นำมาสู่ปัญหาอาชญากรรมหรือเกิดทำให้ประชาชนเนี่ยมีความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนท่านใดที่มีความทุกข์ทางด้านกฎหมายและท่านไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเรามีคลินิกยุติธรรมหรือเรียกว่า Justice Care มีหน้าที่หลักในการให้คำปรึกษากฎหมายหรือสแกนปัญหาทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงหาทางออกให้กับประชาชนที่มีปัญหาทางข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่งเรื่องครอบครัวเรื่องที่ดินเรื่องมรดกกู้หนี้ยืมสินหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะคะหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ในชั้นศาลการดำเนินคดีการถูกจับกุมโดยไม่รับความเป็นธรรมหรือการถูกละเมิดสิทธิ์ต่างๆก็ยุติธรรมจังหวัดเรามีคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายฟรีหรือเรียกว่า Justice Careขอยกตัวอย่างนะเวลาเราเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่เราปวดหัวเราไปซื้อยากินใช่ไหมคะหรือเราปวดท้องเราไปหาหมอถ้าต้องการปวดท้องบ่อยๆเราต้องไปหาหมอสแกนดูละเป็นอะไรนะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันบางคนเนี่ยมีปัญหาทางด้านกฎหมายก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะพี่หนุ่มโรคที่จะต้องได้รับการรักษาบางคนเวลาเราเจ็บไข้ทางกายเราไปซื้อยากินเองเราไปหาหมอที่คลินิกหรือถ้าเป็นอาการเคสหนักหน่อยก็คือต้องไปโรงพยาบาลและเข้าห้องผ่าตัดยุติธรรมจังหวัดก็เปรียบเสมือนการรักษาโรคทางกฎหมายก็คือเช่นบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเรื่องทรัพย์มรดกเจ้าของทรัพย์มรดกพ่อแม่เราเสียชีวิตต่อมาในรุ่นลูกหลานมีปัญหาทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ทำยังไงก็บางทีนำมาสู่การก่อเหตุอาชญากรรมจากปัญหาดังกล่าวก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมาหาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเรามีคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแล้วเรามีห้องผ่าตัดให้ฟรีเรามีเครื่องมือในการรักษาโรคต่างๆให้ฟรีก็คือเรามีกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพรบ.ไก่เกลียเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะรวมถึงพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารวมถึงพรบ.กองทุนยุติธรรมพรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาเป็นต้นลงลึกได้เลยไหมคะมีเวลาให้ใช่ไหมคะก็มาดูกันนะคะว่านอกจากคลินิกแล้วเมื่อกี้คลินิกก็เหมือนเขาเรียกว่าต้นทางในการพบหมอทั่วไปก่อนเพื่อวินิจฉัยอาการว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรนะสมมุติว่าท่านป่วยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์เช่นถูกรถชนใช่ไหมคะถูกรถชนแล้วปรากฏว่าคนชนแล้วหลบหนีหรือคนชนรถชนเนี่ยรถคันที่ชนเราเนี่ยไม่มีพรบ.ไม่มีพรบ.หรือไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยเสียชีวิต ฟรีหรือบางคนเนี่ยก็เจ็บฟรีนะคะกลายเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เกิดความทุกข์เพราะว่าไม่มีรายได้จากการที่ได้รับอาการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือบุคคลในครอบครัวได้รับการเสียชีวิตจากการที่ถูกละเมิดก็คือถูกรถชนอันนี้ก็คือเกิดความทุกข์พอเราสแกนแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้เช่นในกรณีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกรณีคดีจราจรนะคะถูกรถชนหรือแม้กระทั่งเราปั่นจักรยานริมถนนเราเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายริมถนนตื่นเช้ามาเนี่ยออกกำลังกายปรากฏว่าถูกรถชนหลบหนีจับกุมตัวผู้ต้องหาไม่ได้ไม่มีใครมาเยียวยาเจ็บฟรีหรือบางรายหนักก็คือเสียชีวิตฟรีจะทำยังไงนะคะซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเรามีหน้าที่ในการเยียวยากลุ่มผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อหรือเสียชีวิตหรือเรียกว่าได้รับผลกระทบทางร่างกายจิตใจนะคะหรือชีวิตที่เกิดจากบุคคลอื่นกระทำให้ได้รับความเสียหายโดยที่ผู้เสียหายคนนั้นไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดขอยกตัวอย่างเช่นในกรณีคดีจราจรเมื่อกี้ที่ได้นำเรียนไปอะค่ะกรณีเสียชีวิตนะคะถ้าเกิดเหตุก่อนวันที่2มีนา2569กรณีเสียชีวิตสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเยียวยากรณีผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นจะต้องไม่เป็นผู้ประมาทร่วมไม่ขับรถย้อนสอนฝ่าเพดานแล้วนำมาสู่การถูกรถชนให้เสียชีวิตอันนี้ค่ะก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในวงเงิน 55,000 บาทแต่เว้นแต่ไม่ได้รับการเยียวยาจากพรบหรือไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยหรือได้รับแล้วแต่ยังมีส่วนต่างเช่นทางผู้เสียหายเยียวยาไป 30,000 ก็ยังมีส่วนต่างอยู่อีก 25,000 ก็สามารถมายื่นขอรับเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งกรณีคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีต่อชีวิตหรือร่างกายนะคะเช่นถูกยิงนะคะถูกแทงถูกฟันโดนลูกหลงนะคะบ้านเรานครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าเราดูจากสื่อออนไลน์ต่างๆเราจะเห็นว่าคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะยิงกันเสียชีวิตฆ่ากันเสียชีวิตทำร้ายร่างกายแทงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรายวันให้เราได้เห็นแม้กระทั่งคดีที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่และสลดใจที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวที่สามีภรรยายิงกันเสียชีวิตทั้งสองคนนะคะรวมถึงมีการบีบคอภรรยาจนเสียชีวิตนะคะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ากรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างเช่นกรณีความรุนแรงในครอบครัวคนที่ทำให้เราเสียชีวิตนั้นดันเป็นคนในครอบครัวก็คือสามีนะคะคนที่เสียชีวิตก็คือภรรยารัฐจะไปเยียวยาอะไรไหมนะคะในกรณีเนี้ยค่ะขอยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพว่ากรณีที่ตกเป็นเหยื่อโดยที่ผู้เสียหายไม่มีส่วนร่วมเช่นสามีภรรยามีเหตุทะเลาะกันแล้วนำมาสู่การยิงกันเนี่ยภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ภรรยาหากไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะไม่ได้ยิงก่อนหรือไม่ได้ใช้อาวุธไปแทงสามีก่อนนะคะแต่ถูกสามีใช้กำลังหรือใช้อาวุธปืนยิงก่อนเนี่ยภรรยาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยากรณีเกิดเหตุหลังจากวันที่2มีนา2569ก็อยู่ในวงเงิน 150,000 บาทตามพรบนี้มารับที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้มายื่นคำขอได้นะคะแต่หากเกิดเหตุก่อนวันที่2มีนาคม2569กรณีเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาอยู่ที่ 110,000 บาทเพราะว่าพรบค่าตอบแทนมีการปรับวงเงินเมื่อวันที่2มีนา2569ซึ่งกรณีนี้ค่ะบุคคลที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะคะก็สามารถที่จะมายื่นขอรับเงินเยียวยาโดยจุดเริ่มต้นนะคะให้ไปพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่เกิดเหตุนะคะและให้พนักงานสอบสวนเนี่ยออกใบแจ้งสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้สามารถที่จะนำใบแจ้งสิทธินั้นนะคะในกรณีเสียชีวิตนะคะนำใบแจ้งสิทธิ์จากพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรวมกับหลักฐานในกรณีเสียชีวิตเช่นใบมรณบัตรนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสแตมป์การตายนะคะใบชันสูตรศพนะคะแล้วก็หนังสือมอบอำนาจจากทายาทของผู้เสียชีวิตนะคะมายื่นคำขอรับเงินเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะหลังจากเกิดเหตุในส่วนกรณีที่เป็นผู้เสียหายเช่นโดนลูกหลงถูกยิงถูกแทงถูกฟันหรือคดีจราจรก็แล้วแต่นะคะไม่เสียชีวิตคือได้รับบาดเจ็บ ก็จุดเริ่มต้นก็ต้องไปหาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเช่นกันค่ะให้ออกบันทึกการแจ้งสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้หลังจากนั้นก็รวบรวมหลักฐานต่างๆมายื่นคำขอรับเงินเยียวยาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้แก่นะคะกรณีบาดเจ็บนะคะ1ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริงนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือถ้ามีการเค้าเรียกว่าทุพพลภาพทางร่างกายและจิตใจต้องมีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจก็ให้นำใบเสร็จค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเช่นคดีอะไรบ้างคดีที่ทุพพลภาพต้องตัดแขนตัดขาขาขาดจะต้องมีการฟื้นฟูมีการทำกายภาพบำบัดก็ให้ทางคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยค่ะออกใบรับรองแล้วก็ใบเสร็จค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเรื่องฝึกเดินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามายื่นประกอบได้นะคะส่วนที่3ก็คือรายการที่สามารถที่จะมาเบิกเงินค่าตอบแทนได้ก็คือในเรื่องของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้กรณีไม่เสียชีวิตเนี่ยแล้วบาดเจ็บสาหัสเช่นถูกรถชนและบาดเจ็บสาหัสแขนขาหักไม่สามารถทำงานได้หรือถูกยิงถูกแทงต้องผ่าตัดต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกตินะคะก็นะคะในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยหลักฐานที่ต้องใช้ที่ชี้ชัดได้ว่าท่านไม่สามารถทำงานได้จริงเช่นใบรับรองแพทย์ใบนัดของแพทย์หนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่ท่านทำงานอยู่หรือถ้าทำงานส่วนตัวหรือทำสวนที่บ้านทำสวนยางพาราสวนทุเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ผู้นำชุมชนรับรองว่าในระหว่างเดือนนี้เราไม่สามารถทำงานได้และพักรักษาตัวบางคนค้าขายทำงานไม่ได้ไปตลาดไปเปิดร้านไม่ได้ก็ขาดรายได้ตรงนี้ค่ะก็สามารถนำหลักฐานต่างๆนะคะมายื่นรับในส่วนค่าตอบแทนในรายการค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยพรบเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจะจ่ายเป็นรายวันให้นะคะวันละ319บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทุกจังหวัดจะจ่ายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นๆนะคะก็คูณระยะเวลาที่พักรักษาตัวซึ่งพิจารณาจากใบรับรองแพทย์ใบนัดของแพทย์เช่นนอนรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาล30วันนะคะแล้วหมอบอกว่าไปพักรักษาตัวต่อที่
2: บ
1: ้านปรากฏว่าตอนไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านอีก30วันเนี่ยเราก็ยังทำงานไม่ได้ยังต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยรวมแล้ว60วัน30วันที่โรงพยาบาลกับ30วันที่พักรักษาตัวที่บ้านแล้วทำงานไม่ได้ก็คูณกับ319บาทค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายฉบับนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการค่ะก็คือในเรื่องของค่าเสียหายอื่นๆที่นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับจากสิทธิ์อื่นเลยนะคะจะไม่ได้รับซ้ำซ้อนนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเข้าใจว่าโอ้ได้จากบัตร30บาทฟรีแล้วมาเบิกที่นี่ได้คือถ้าไม่ได้รับจากสิทธิ์อื่นยังมาได้รับจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือได้รับแล้วแต่ยังมีส่วนต่างก็สามารถมาเบิกได้เพิ่มนะคะแล้วก็ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ค่าเสียหายอื่นๆนะคะก็อันนี้เป็นรายการที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในกรณีที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดียากรณีที่ไม่เสียชีวิตนะคะกรณีไม่เสียชีวิตก็เชื่อว่าหลายท่านไม่ทราบนะคะก็มีนะคะที่มาทราบหลังจากเพราะว่ายุติธรรมจังหวัดเราจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบ่อยมากนะคะออกพื้นที่23อำเภอครอบคลุมเลยค่ะแล้วบางคนเพิ่งทราบจากการที่ยุติธรรมลงไปจัดโครงการปรากฏว่ามารู้หลังจากเกิดเหตุเกิน1ปีแล้วทำให้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าใกล้ตัวท่านเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งคดีที่ท่านคิดว่าอุ๊ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเช่นขับรถอยู่แล้วก็มีสุนัขข้างบ้านในหมู่บ้านไล่กัดปรากฏว่ารถล้มประสบอุบัติเหตุรถล้มแขนขาหักปรากฏว่าเจ้าของสุนัข ก็ไม่รับผิดชอบไม่จ่ายค่าเยียวยาอะไรเลยค่ะก็สามารถที่จะไปแจ้งความนะคะแล้วก็เอาเลขคดีอาญาเนี่ยมายื่นขอรับเงินเยียวยาได้ซึ่ง ทำไมถึงไปแจ้งความเพราะว่าเจตนารมณ์สำคัญของพรบเยียวยาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคดีอาญาต้องเป็นผู้เสียหายจากคดีอาญากรณีสุนัขไล่กัดเนี่ยเรารู้ว่าสุนัขตัวเนี้ยเป็นของบ้านป้าแดงสมมติเป็นบอกป้าแดงเนาะป้าแดงเนี่ยสุนัขป้าแดงไล่กัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบอกป้าแดงบอกว่าอ้าวก็ขับรถผ่านบ้านฉันเองอ่ะฉันไม่รับผิดชอบอะไรฉันก็ไม่รู้ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยปรากฏว่าเจ็บฟรีขาหักฟรีอย่างเงี้ยค่ะผู้เสียหายกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งความนะคะแล้วก็ขอบันทึกการรับเงินเยียวยาจากพนักงานสอบสวนแล้วก็มายื่นขอรับเงินเยียวยามีเคสนะคะที่ยื่นจังหวัดเยียวยากรณีคดีที่ถูกสุนัขไล่กัดรวมถึงคดีที่ขับรถแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะวัวข้างทางที่เขาล่ามวั
0: วไว้ข้างทาง
1: ข้างถนนนะคะริมถนนก
0: ็
1: ปรากฏว่าวัววิ่งตัดหน้าในระหว่างขับรถเนี่ยค่ะเจ้าของวัวก็ไม่รับผิดชอบตอนนั้นก็พอวัวเป็นอย่างนี้เขาก็จะไม่มีเจ้าของนะคะส
0: ุ
1: นัขก
0: ็
1: จะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: สุนัขก็ไม่มีเจ้าของนะคะก็เจ็บฟรีอีกบางคนเสียชีวิตอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยหรือได้รับการเยียวยาแต่วงเงินยังมีส่วนต่างตามที่แจ้งไปข้างต้นก็สามารถที่จะมาขอยื่นรับเงินเยียวยาได้อันนี้เมื่อกี้เกี่ยวกับคดีต่อชีวิตร่างกายจิตใจยังมีอีกคดีอีกประเภทนึงยังมีเวลาใช่ไหมคะพี่หนุ่มเบรกได้นะก็มีเนื้อหาเยอะมากเลยยังมีอีกคดีประเภทหนึ่งก็คือเช่นคดีทางเพศผู้เสียหายในคดีทางเพศโดยเฉพาะตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะปัญหายาเสพติดเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆปัญหายาเสพติดเนี่ยนำมาสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคดีอาชญากรรมมีการฆ่ามีการยิงมีการทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอีกคดีนึงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆที่ยุติธรรมจังหวัดให้การเยียวยาเยอะมากในแต่ละเดือนก็คือคดีทางเพศนะคะโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวที่ทำกระทำอนาจารบ้างข่มขืนบ้างเช่นพ่อข่มขืนลูกแท้ๆพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกลูกเลี้ยงเป็นต้นหรือ
0: แบบนี้ก็มีอยู่บ่อย
1: เยอะนะคะรวมถึงคนข้างบ้านข่มขืนเด็กข้างบ้านหรือพี่ชายข่มขืนน้องสาวเป็นต้นนะคะซึ่งบางทีเกิดจากปัญหาหลักก็คือยาเสพติดทีนี้กลุ่มผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อคดีทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1ถูกข่มขืน2ถูกอนาจารนะคะในกรณีเด็กที่ถูกข่มขืนหรืออนาจารอายุไม่เกิน15ปีนะคะอายุไม่เกิน15ปีถึงแม้จะให้การยินยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อกฎหมายก็ให้การคุ้มครองอยู่เด็กก็จะมีสิทธิ์ได้รับกรณีถูกข่มขืนนะคะกรณีถูกข่มขืนเนี่ยกฎหมายเยียวยาจะให้การเยียวยาในอัตรา 50,000 บาทนะคะแต่ถ้ายินยอมหักค่ายินยอมไปครึ่งนึงเหลือ 25,000 นะคะถ้าเป็นคดีอาจารย์ก็ 20,000 บาทกรณีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อคดีทางเพศเป็นต้นซึ่งหน้าข่าวเราในแต่ละวันเราก็เจอประเภทนี้เยอะมากโดยเฉพาะมีข่าวดังอยู่ช่วงนึงช่วงพ่วงเดือนที่ผ่านมาที่ลูกข่มขืนแม่โดยมองว่าดีกว่าไปใช้บริการคนอื่นใช่ไหมคะก็ข่มขืนแม่ตัวเองว่าตอนนี้สังคมก็เปลี่ยนไปนะคะลูกพ่อไม่รู้ว่านี่คือลูกแม่ลูกไม่รู้ว่าคือแม่นะคะตอนนี้ก็จากเขาเรียกว่าปัญหาย
0: าเสพติด
1: ทำให้คนขาดความรับผิดชอบความรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะนำมาสู่การก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่นอกเหนือจากการแก้หนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาอันนี้กฎหมายฉบับนี้นอกจากเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็ยังเยียวยาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจำเลยนะคะกรณีจำเลยที่ตกเป็นแพ้หมายถึงบุคคลที่จำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการนะคะแล้วก็ต่อมามีการยกฟ้องหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะจำเลยคนนี้ค่ะก็สามารถที่จะมายื่นขอรับเงินค่าทดแทนการถูกจำคุกฟรีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ภายใน1ปีหลังจากที่มีการยกฟ้องหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสิทธิ์นึงซึ่งจะได้รับค่าทดแทนการถูกจำคุกวันละ500บาทนะคะก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มียุติธรรมจังหวัดเยียวยาประมาณเป็น1ปีจำเลยจะไม่เยอะเหมือนผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายเดือนนึงเนี่ย20คดีอัพค่ะต่อ1เดือนแต่ถ้าเหมือนจำเลยเนี่ยปีนึงก็ประมาณ 3-4 เคสไม่เยอะที่ศาลพิพากษายกฟ้องหรือพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดซึ่งรายการที่จะจ่ายก็จะมี1ค่าทดแทนการถูกจำคุกวันละ500บาทนะคะค่าทนายความค่าเรือชาธรรมเนียมศาลค่าตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆตรงเนี้ย หลังจากที่จำเลยได้รับการพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือเรียกง่ายว่าเป็นแพ้ก็สามารถที่จะมายื่นขอรับเงินค่าทดแทนการถูกดำเนินคดีหรือการถูกจำคุกฟรีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะพี่หนุ่มจะถามอะไรไหมคะประเด็นนี
0: ้ครับไม่น่าจะกระจ่างแล้วนะครับท่านผู้ฟังกับความช่วยเหลือนะครับของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับต่อไปนี้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็โดนหมาไล่นะครับแล้วก็ล้มหรือว่าขี่แล้วรถล้มเองนะครับนี่ก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแค่ท่านไปยังสถานีตำรวจแล้วก็ลงใบบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็มาขอรับค่าชดเชยนะครับท่านผู้ฟังนี่พี่หนุ่มก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าอุบัติเหตุเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะได้รับการชดเชยด้วยนะครับมีเงินมีพรบที่เพิ่งออกมาใช่ไหมครับใหม่ๆสดๆซิงๆเลยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็ตั้งแต่2544ปรับปรุง49นะคะกฎหมายฉบับนี้ออกมานานพอสมควรแล้วแต่มีข้อยกเว้นนะคะมีตอนออกไปบรรยายก็จะมีคนถามว่าแล้วถ้าขับรถแล้วชนต้นไม้หรือชนเสาไฟฟ้าเองเนี่ยเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับไหมหรือกรณีฆ่าตัวตายเขาเรียกกระโดดน้ำตายอย่างเงี้ยทำให้ตัวเองตายเองก็ขอนำเรียนท่านผู้ฟังว่าในกรณีที่บุคคลที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการกระทำด้วยตนเองนะคะหมายถึงตัวเองทำให้ตัวเองประมาทเองเช่นขับรถชนเสาไฟฟ้าขับรถชนต้นไม้แล้วเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบับนี้หรือกรณีที่ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำเองอย่างเงี้ยค่ะที่มีข่าวล่าสุดที่กระโดดน้ำที่คลองปากพยิงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เสียชีวิตเองหมายถึงฆ่าตัวเองตายก็จะไม่ได้หลักเกณฑ์ง่ายๆในการทำความเข้าใจนะคะก็คือบุคคลนะคะที่ถูกบุคคลอื่นหมายถึงถูกบุคคลอื่นทำให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายต่อชีวิตคือเสียชีวิตต่อร่างกายคือได้รับบาดเจ็บหรือต่อจิตใจนะคะต่อจิตใจทำกระทบต่อจิตใจเช่นคดีอนาจารคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้นเนี่ยโดยที่เราไม่มีส่วนกับการกระทำความผิดนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ไปยั่วยุเพื่อนำมาสู่การได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีข้อยกเว้นในกรณีคดีทางเพศกรณีเด็กอายุไม่เกิน15ปีถึงแม้จะสมัครใจที่ให้บุคคลอื่นมากระทำชำเราหรืออนาจารอันนี้ก็กฎหมายให้การคุ้มครองเด็กอยู่นะคะก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันแต่อาจจะหักกรณีถูกเต็มใจไปหรือถ้าเป็นกรณีอื่นๆผู้เสียหายที่ไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์และวงเงินตามพรบเยียวยากำหนดค่ะ
0: ครับก็กรณีที่ฆ่าตัวตายนะครับก็จะไม่ได้รับสินนะครับญาติพี่น้องนะครับที่ก็จะไม่ได้รับสินนะครับสำหรับตัวผู้ที่ฆ่าตัวตายก็ท่านก็คงจะไม่มาใช้สินอันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับอยากจะได้ฟังแล้วอาจจะเข้าใจว่าสามารถที่จะมารับสินได้นะครับก็ยกเว้นไปหนึ่งกรณีนะครับสำหรับกรณีฆ่าตัวตายนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการคุ้มครองพยานนะครับสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะก่อนจะไปสู่การคุ้มครองพยานนะคะก็ขอแนะนำกฎหมายอีกฉบับนึงก็คือพรบกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ค่ะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะคะลดความเหลื่อมล้ำในกรณีที่บุคคลที่มีกำลังหรือเขาเรียกมีกำลังทรัพย์หรือเขาเรียกว่าไม่มีสมรรถนะในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองนะคะก็มีกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยมีภายใต้พรบ.กองทุนยุติธรรมเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหลักๆ ก็คือ3เรื่องด้วยกันก็คือในเรื่องของมี4เรื่องนะคะแต่ว่าในการช่วยเหลือที่กลุ่มเปราะบางเนี่ยก็คือประชาชนที่ไม่มีกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตนเองเนี่ย3เรื่องเช่นในเรื่องของกรณีที่ประชาชนต้องการที่จะถูกละเมิดสิทธิ์นะคะถูกละเมิดสิทธิ์เช่นอะไรบ้างขอยกตัวอย่างคดีครอบครัวเช่นในกรณีที่ต้องการที่จะฟ้องหย่าเพราะสามีมีชู้ใช่ไหมคะแต่อะไรคะไม่มีกำลังทรัพย์ในการจ้างทนายความในการต่อสู้คดีนะคะประเภทนี้ในกรณีคดีทางแพ่งนะคะก็สามารถที่จะมาขอทนายความในการต่อสู้คดีเช่นในกรณีขอฟ้องหย่านะคะฟ้องหย่าบางทีเวลาพูดหย่าทีไรโดนสามีซ้อมทำร้ายร่างกายทุกทีเลยแต่สามีก็ไม่เคยได้ดูแลแถมไปนอกใจมีภรรยาอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะฟ้องหย่าทำยังไงแต่ฐานะยากจนนะคะฐานะยากจนดูจากอะไรคะหลักเกณฑ์ก็คือดูจาก1มีบัตรประชารัฐ2ผู้นำชุมชนให้การรับรองก็สามารถมายื่นคำขอที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อให้ต่อสู้คดีในการขอฟ้องหย่าได้หรืออีกประเภทนึงเช่นถูกปิดทางเช่นเมื่อก่อนเป็นโฉนด แปลงเดียวกันทั้งหมดเลยพ่อแม่เป็นของพ่อแม่เราต่อมาพ่อแม่เนี่ยก็แบ่งให้กับลูกๆนะคะมีการแบ่งให้กับลูกๆต่อมาลูกเนี่ยปิดทางคนที่อยู่ในสุดทำให้ไม่สามารถที่จะออกสู่ทางสาธารณะได้นะคะตกลงกันก็ไม่ได้ไกล่เกลี่ยก็ไม่ได้นะคะนำมาสู่เกือบจะยิงกันละคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะไปหาอบต.ก็ละศูนย์ดำรงธรรมก็ละทำยังไงทางออกก็ยังมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเราก็จะมีทนายความในการฟ้องขอเปิดทางจำเป็นให้หรืออีกในนึงที่เล่าจากประสบการณ์จริงที่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินคดีก็คือกรณีพ่อแม่ยกที่ดินให้กับลูกนะคะต่อมาเนี่ยลูกก็ทอดทิ้งไม่ดูแลนะคะจะเพิกถอนการให้ทำได้ไหมทุกมากเลยเจ็บไข้ไม่สบายก็ไปเช่าบ้านอยู่ลูกก็ไม่ให้ดูไม่ให้เข้าบ้านทำยังไงก็มาปรึกษาเบื้องต้นก็มาปรึกษากฎหมายที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเราก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ทนายในการฟ้องขอเพิกถอนการให้ฟรีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดียังได้อยู่ไหมคะ

0: ละเมืองดีได้หรืออีกส่วนหนึ่งภารกิจของกองทุนที่ทำตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือให้การสนับสนุนงบประมาณค่ะในการจัดโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนะคะที่ต้องการที่จะจัดโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสามารถที่จะของบประมาณจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกองทุนยุติธรรมได้นะคะได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยเขียนคำขอเข้ามาบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอยากสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายแต่ว่าไม่มีงบประมาณก็สามารถที่จะมายื่นของงบประมาณกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้หรือไม่อยากเขียนโครงการแต่อยากให้ความรู้เชิญยุติธรรมจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะครับกับหลากหลายบทบาทภารกิจหน้าที่นะครับของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านที่อยากจะมีข้อกังวลนะครับอยากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับอยู่ดีๆมีจดหมายมาบอกว่ายึดทรัพย์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้ได้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกันนะครับวันที่24ถึง25กรกฎาคมนะครับกับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นะครับก็จะจัดกันที่โรงแรมทวินโรตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากนะครับที่มามอบกับข้อกฎหมายดีๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรตรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามารีจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
3: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรค่ะประจำวันที่6กรกฎาคม2569นะคะออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz วันนี้พบกับสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรดิฉันนางสาวอรพันธ์กาญจนพันธ
5: ์นายจตุรงค์สุตาราม
4: รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรมีประเด็นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรนะคะสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆโดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรออกสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดชุมพรประจำเดือนกรกฎาคม2569ดังนี้โครงการสำรวจภาคครัวเรือนได้แก่โครงการอะไรคะพี่อา
5: โครงการที่1นะครับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรพ.ศ.2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆของกำลังแรงงานของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดอุปทานของแรงงานการเข้าสู่กำลังแรงงานในการวางแผนและประเมินนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานและโครงสร้างของกำลังแรงงานของประเทศสำหรับประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับได้แก่อำเภอเมืองตำบลขุนกระทิงตำบลท่าตะเภาตำบลบางหมากตำบลบางลึกตำบลหาดทรายลีและตำบลนาทุ่งอำเภอท่าแซะได้แก่ตำบลนากระตามอำเภอปะติวตำบลชุมโคตำบลดอนยางตำบลสะพรีอำเภอหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอสวีตำบลด่านสวีอำเภอละแมตำบลละแมครับ
4: ค่ะโครงการที่2นะคะโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนค่ะพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตการมีโทรศัพท์มือถือและจำนวนครัวเรือนที่มีครบเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโทรสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือนสำหรับนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ้นและทั่วถึงนะคะพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอเมืองได้แก่ตำบลขุนกระทิงตำบลท่าตะเภาตำบลบางหมากตำบลบางลึกตำบลหาดทรายรีตำบลนาทุ่งค่ะอำเภอท่าแซะตำบลนากระตามอำเภอปะทิวมี3ตำบล นะคะตำบลชุมโคตำบลดอนยางตำบลสะพรีอำเภอหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอสวีตำบลด่านสวี อำเภอละแมตำบลละแมค่ะ
5: โครงการที่3นะครับโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบพ.ศ.2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆของประชากรที่มีงานทำและยังได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายข้อมูลที่ได้จากการสำรวจได้แก่จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบรวมทั้งแรงงานที่อยู่ภายนอกระบบภายในระบบและภาคครัวเรือนลักษณะทางประชากรและสังคมของแรงงานในระบบและนอกระบบเช่นอายุเพศระดับการศึกษาที่สำเร็จอาชีพอุตสาหกรรมชั่วโมงการทำงานสภาพการทำงานและข้อมูลอื่นๆนะครับของแรงงานในระบบและนอกระบบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับอำเภอเมืองได้แก่ตำบลขุนกระทิงตำบลท่าตะเภาตำบลบางหมากตำบลบางลึกตำบลหาดไซรีตำบลนาทุ่งอำเภอท่าแซะตำบลนากระตามอำเภอประทิวตำบลชุมโคตำบลดอนยางและตำบลสะพีครับอำเภอหลังสวนตำบลมังตะกออำเภอสวีตำบลด่านสวีอำเภอละแมตำบลละแมครับ
4: โครงการที่4นะคะโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเช่นโครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือนลักษณะที่อยู่อาศัยรายได้รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือนตลอดจนได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่างๆเพื่อใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีรายได้ประชาชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและวางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้นตลอดจนใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะมี2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองมีตำบลท่าตะเภาและตำบลหาดไซรีนะคะอำเภอประทิวได้แก่ตำบลสะพลีค่ะ
5: โครงการที่5ครับโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนหมู่บ้านในด้านต่างๆรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบันติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ปฏิบัติงานได้แก่อำเภอเมืองนะครับตำบลท่ายางตำบลบางลึกตำบลวังใหม่ตำบลวิสัยเหนือและเทศบาลเมืองชุมพรย่านยาวอำเภอท่าแซะได้แก่ตำบลคุลิงตำบลลับล่อตำบลหินแก้วอำเภอหลังสวนได้แก่ตำบลนาพยาตำบลบางมะพร้าวตำบลแหลมทรายเทศบาลเมืองหลังสวนบางยี่โร่อำเภอประทิวตำบลสะพีตำบลปากคลองตำบลหินแก้วอำเภอละแมตำบลละแมตำบลทุ่งขาวัดอำเภอพะโต๊ะตำบลพระรักอำเภอสวีตำบลท่าหินตำบลวิสัยใต้ตำบลเขาค่าย
4: แล้วเราก็ยังมีโครงการสำรวจภาคสถานประกอบการด้วยนะคะได้แก่โครงการที่1 นะคะโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสพุทธศักราช2569ประจำไตรมาสที่2นะคะประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการขายหรือรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสทั้งในด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายเป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
5: 2ครับโครงการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ พ.ศ.2569ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานประกอบการธุรกิจและการค้าและการและทางการบริการนะครับได้แก่จำนวนสถานประกอบการธุรกิจจำนวนคนทำงานลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงานมูลค่าซื้อสินค้ามาจำหน่ายหรือให้บริการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปีและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการเป็นต้นนำข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติโดยข้อมูลที่ได้นี้ยังจะนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีสาขาการท่องเที่ยวและตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศโดยให้รัฐบาลมีข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงการดำเนินธุรกิจของเอกชนสร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นเอกภาพและทันการนอกจากนี้เพื่อให้สามารถจัดทำข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูงพื้นที่ปฏิบัติงานก็จะเป็นทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนะครับ
4: ค่ะต่อไปเป็นโครงการสำรวจหน่วยงานภาครัฐนะคะมีอยู่โครงการเดียวค่ะก็คือโครงการประมวลพื้นข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพุทธศักราช2569นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุนและคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัยการจัดการติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินและใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจพื้นที่ปฏิบัติงานได้แก่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรสำหรับวันนี้สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรดิฉันนางสาวอรพันธ์กาญจนพันธ
5: ์นายจตุรงค์สุตราม
4: ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 14:30 น.สรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: วทชุมพร FM 100 MHz
1: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: ก็มาพบกับท่านเป็นประจำทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณวันนี้ดิฉันณริศราชูจันทร์นักวิชาการประกันสังคม4มาพร้อมกับน้องใหม่ของเรานะคะก็น้องจูนนะคะน้องจูนเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับดารันพรโรจเวกนะครับหรือว่าเรียกว่าน้องจูนก็ได้นะครับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็รับหน้าที่แทนน้องเมย์กับน้องตุ๊กนะคะเนื่องจากว่าน้องเมย์กับน้องตุ๊กก็ไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่นะคะนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งตัวแทนนายจ้างและตัวแทนของผู้ประกันตนที่ไปดูแลในส่วนของไปนั่งในบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมที่สำนักงานใหญ่นะคะเป็นตัวแทนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนไปดูแลองค์กรของเรานะคะในเรื่องของการบริหารงานในการจัดเก็บเงินหรือการใช้นะเงินในเรื่องของการที่ว่าเอามาบริหารจัดการในองค์กรของเราเนี่ยค่ะน้องจูนในช่วง1 มิถุนาเป็นต้นไปนี่มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะน้องจูน
1: ครับสำหรับข้อมูลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง6กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับเป็นข้อมูลผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยภาพรวมทั่วประเทศนะครับมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับ 697,143 รายนะครับซึ่งแบ่งเป็นนายจ้าง 5,543 รายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ 599,862 รายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ 66,875 รายเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 15,115 รายนะครับและณปัจจุบันไม่เป็นผู้ประกันตนจำนวน 9,748 รายนะครับ
0: ค่ะถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ของจังหวัดชุมพรนะคะแยกเป็นแต่ละอำเภอเลยดีกว่าว่ามีมากน้อยเพียงไรนะคะว่าจังหวัดชุมพรของเราก็ไม่น้อยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะน้องจูนค่ะ
1: ผมในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 1,299 รายนะครับซึ่งก็จะแบ่งตามอำเภอนะครับเป็น8อำเภอโดยจะมีอำเภอเมืองนะครับมีทั้งหมด677รายครับอำเภอท่าแซะ173รายอำเภอหลังสวน146รายอำเภอปทิว124รายอำเภอสวี91รายนะครับอำเภอละแม48รายอำเภอทุ่งตะโก27รายแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับจำนวน13รายครับพี่นาริศรา
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนะคะแล้วก็เราจะเลือกตั้งกันวันที่27 กันยา 2569ซึ่งแต่ละท่านที่ลงใช้สิทธิ์เนี่ยก็ไปตามที่อำเภอที่ตัวเองเลือกไว้ในครั้งแรกนะคะเรามีทุกอำเภอเลยนะคะไปคูหากาตัวแทนของท่านนะคะว่าไปดูแลในเรื่องขององค์กรของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์หลักที่ว่าสำนักงานประกันสังคมช่วงนี้ฟีเวอร์เลยนะคะน้องจูนว่าเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่างๆที่มีผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมนะคะอย่างเช่นวันนี้น้องเมย์กับน้องตุ๊กก็ไปประชาสัมพันธ์กันก็ผัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กันไปดูแลนะคะอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เช่นกันค่ะน้องจูนในเรื่องของการดูแลไม่ว่าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายชราภาพสงเคราะห์บุตรในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะคะทุกท่านเลยก็อาจจะรับทราบกันเป็นระยะอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ก็มาประชาสัมพันธ์กันนะคะน้องจูนในสถานประกอบการต่างๆก็มีฝ่ายบุคคลนะคะที่รับหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์เพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนาเราก็มีจัดอบรมนายจ้างนะคะชี้แจงในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับหัวหน้าส่วนนะคะหรือจะเป็นฝ่ายบุคคลนะคะมารับทราบในเรื่องการทำงานของเรานะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ เป็นอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของงานกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะคะแต่มีอยู่อีกเรื่องนึงคือกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานประกันสังคมของเราที่ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนนะคะเช่นคนที่จะเบิกค่าคลอดนะคะหรือตั้งครรภ์เนี่ยประกันสังคมเขาก็ให้ในเรื่องของการดูแลครรภ์นะคะอยู่5ระดับด้วยกันนะคะคืออายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยก็เบิกได้ไม่เกิน500บาทนะคะอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์นะคะแต่ไม่เกิน20สัปดาห์เนี่ยก็เบิกได้ไม่เกิน300บาทนะคะ อายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์เบิกได้ไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์เบิกได้ไม่เกิน200บาทนะคะและอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน200บาทอันนี้การดูแลผู้ประกันตนในเรื่องของค่าคลอดที่พิเศษไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะนอกจากจะเบิกค่าคลอดบุตรได้แล้วสงเคราะห์กรณีคลอดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประกันสังคมให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลการฝากครรภ์ในช่วงระยะที่ยังไม่ถึงระยะเวลาคลอดบุตรนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของประกันสังคมอีกอย่างนึงค่ะน้องตุ๊กขอโทษนะคะน้องจูนแหมเรามีเพื่อนร่วมงานเยอะค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆต่อหลายท่านน้องๆก็เรียกชื่อผิดถูกตลอดเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเราสองคนค่ะ

0: ค่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเข้าสู่รายการกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการฝากครรภ์ไปแล้วนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะนี่ล่ะค่ะเป็นเรื่องสิทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากการเบิกค่าคลอดบุตรนะคะสงเคราะห์กรณีคลอดเห็นไหมคะก็เนื่องจากว่ามีตัวแทนของเราไปเพิ่มสิทธิ์ให้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตัวแทนของผู้ประกันตนในขณะที่ว่าเราเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราอยากได้สิทธิ์อะไรเราก็เลือกตัวแทนไปทีนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยนะคะวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะน้องจูนคะ
1: ครับสำหรับกำหนดการสำคัญนะครับในการเลือกตั้งประจำปีพ.ศ. 2569นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนะครับเป็นการสมัครรับเลือกตั้งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนนะครับในส่วนของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่ลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนะครับพี่นาเดช
0: ค่ะสำหรับคนที่ว่าใช้สิทธิ์จะไปใช้สิทธิ์นะคะคุณลงไว้ว่าอยู่อำเภอไหนถูกไหมคะน้องจูน
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปตามอำเภอที่ท่านลงไว้แล้วนะคะเพราะว่ารายชื่อของท่านก็จะไปอยู่ที่บอร์ดนั้นล่ะค่ะที่คูหาในอำเภอนั้นๆนะคะว่าเอ๊ะบางทีเนี่ย เราไปประชาสัมพันธ์กันน้องจูนใช่ไหมคะที่ว่าเอ๊ะบางทีก็อาจจะทำงานอยู่หลังสวนแต่เสาร์อาทิตย์อาจจะกลับสวีนะกลับอำเภอสวีก็สามารถที่จะลงใช้สิทธิ์ว่าจะไปลงเลือกตั้งที่สวีก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่าช่วงวันอาทิตย์เราอาจจะกลับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องสถานประกอบการตั้งอยู่นะคะหลายต่อหลายท่านก็ถามเข้ามาเช่นกันนะคะก็ช่วงนี้เราก็รณรงค์กันอยู่นะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะเพื่อตัวแทนของเราเพื่อสิทธิ์ของเรานะคะอะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของระบบrehabilitation นะเป็นระบบใหม่เอ๊ะทำไมพูดภาษาอังกฤษ ก็คือระบบที่ อยู่ในแพลตฟอร์มของ WCF นะคะในเรื่องดูแลผู้เข้าฟื้นฟูอะค่ะน้องจูนสำหรับกองทุนเงินทดแทนเจ็บเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างแล้วเกิดต้องไปฟื้นฟูร่างกายนะคะที่ศูนย์ฟื้นฟูเราสามารถเข้าในระบบ rehabilitation ได้เนื่องจากว่าเราจะได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะหลังจากที่เราเข้าในศูนย์ฟื้นฟูแล้วเนี่ยเราได้สิทธิ์อะไรบ้างเป็นการนัดหมอในการดูแลในที่ศูนย์ฟื้นฟูหรือไม่เวลาไหนนะเราไปเช็คว่าเราเนี่ยไปฝึกอาชีพในสาขาใดนะคะที่เราสมัครเข้าไปในศูนย์ฟื้นฟูนะคะก็เข้าในระบบนี้ตรวจสอบได้เลยนะคะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะลูกจ้างที่เข้ารับการฟื้นฟูเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะโดยข้อมูลบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมฝึกร่างกายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะข้อมูลประวัติการฟื้นฟูนะคะอันนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในระบบ rehabilitation ได้เลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำหรับลูกจ้างนะคะที่เข้าไปรับการฟื้นฟูค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนนะคะที่เจ็บเนื่องจากการทำงานอาจจะร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานแล้วนะคะเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปสามารถฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูได้นะคะอันนี้ระบบเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวนะคะการจัดนัดหมายศูนย์ฟื้นฟูว่าเขานัดหมายว่าจะประสงค์เข้าห้องพักไหมเข้าพักที่ศูนย์ฟื้นฟูหรือไม่นะคะเข้าบริการทางการแพทย์นัดฟื้นฟูร่างกายในวันไหนตรงนี้นี่แหละคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางไปเพราะศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยก็อยู่ไกลนะคะแต่ละภาคเนี่ยเพราะฉะนั้นการเข้าในระบบตัวนี้สามารถตรวจสอบก่อนว่าเราไปวันไหนเรามีนัดวันไหนเข้าระบบแพลตฟอร์มของสำนักงานได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสะดวกสบายอะค่ะน้องโจนเพราะว่าคนที่เจ็บเนื่องจากการทำงานเนี่ยความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวมันก็ไม่เหมือนคนปกตินะคะอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมก็ป ประสานกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำหรับลูกจ้างเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็ร่วมประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ประกันตนที่ต้องการเข้าไปสู่ระบบของการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นข่าวดีที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยนำมาพูดคุยกันในรายการนะคะอันนี้พักฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่มาพบกับสาระดีๆกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะก็14:53 แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะน้องจูนนะคะวันนี้ก็นำเรื่องดีๆมาฝากกันนะคะหลายต่อหลายครั้งที่ว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้นำเรื่องราวมาพูดคุยในรายการก็ฟีดแบ็กกลับมาก็ดีนะคะบางรายไปที่สำนักงานประกันสังคมก็พูดว่าเขาไปฟังรายการวิทยุจากเรานี่แหละค่ะแล้วก็ไปเขียนแบบขอรับเงินคืนบ้างเขียนแบบเบิกสิทธิประโยชน์บ้างก็ถือว่าเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยงานของเราได้เยอะนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ไปเบิกสิทธิประโยชน์นะคะหรือไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นไปรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะจะลืมนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตนนะคะน้องจูนอย่างเช่นบางรายเนี่ยพอมาเบิกสิทธิประโยชน์นะคะเบิกขาดรายได้นะคะใบรับรองแพทย์เนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าท่านน่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วแต่ยังไม่มาเปลี่ยนตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมนะคะเราเตือนย้ำไว้อยู่เสมอว่าหลายต่อหลายท่านน่ะพอเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ไม่มาเปลี่ยนที่สำนักงานประกันสังคมแต่บัตรประชาชนเป็นนามสกุลใหม่แล้วที่ท่านเปลี่ยนนะคะพอใบรับรองแพทย์เขียนมาเป็นนามสกุลใหม่แต่ฐานข้อมูลเป็นยังนามสกุลเก่าอยู่งานสิทธิประโยชน์ก็จะมองว่าใช่คนคนเดียวกันไหมนะคะแล้วข้อมูลมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ข้อมูลกันใหม่ฝ่าจะเบิกสิทธิประโยชน์ได้ก็จะมองว่าเป็นเรื่องล่าช้าแต่จริงๆแล้วว่าข้อมูลของท่านน่ะท่านจะเป็นคนรู้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็อย่าลืมมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่งานทะเบียนและประสานการแพทย์ในเรื่องของเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะคะและส่วนเรื่องของงานสมทบและ

นะคะมีแต่หลายแต่หลายเรื่องเลยนะคะที่ว่าเขามาอุทธรณ์กันนะคะไม่ว่าเอ๊ะค่าจ้างฉันน่ะได้เท่านี้แต่ทำไมพอมาเบิกชราภาพอ่ะค่าจ้างเป็นเท่านี้เองนะคะน้อยกว่าความเป็นจริงที่ได้รับเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ้ที่เขาหักเงินสมทบท่านเนี่ยจากค่าจ้างที่ท่านได้รับจริงหรือว่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านต้องตรวจสอบของท่านแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เรียกเอกสารมาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องลูกจ้างจะได้เรื่องสิทธิประโยชน์ถูกต้องตามที่ท่านได้รับค่าจ้างจริงนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการจับผิดอะไรกันเลยนะคะเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องถูกไหมคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายต่อหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกจ้างเนี่ยมีค่าจ้างจำนวนขนาดนี้นะคะถึงได้สิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะอะไรอย่างเช่น 50% ของค่าจ้างบางอย่างเนี่ยสิทธิประโยชน์เป็นการเหมาจ่ายก็จะได้เท่ากันตลอดนะคะอย่างเช่นค่าคลอดเนี่ยก็ได้เท่ากันตลอดเลยแต่พอสงเคราะห์กรณีคลอดจะได้ไม่เท่ากันเพราะ 50% ของค่าจ้างหรือ 60% ของค่าจ้างในที่คุณได้รับเนี่ยในเรื่องสิทธิประโยชน์นะคะมันก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับท่านได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะคะค่าจ้างจริงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตั้งแต่1มกราคม2569นะคะค่าจ้างสูงสุดของประกันสังคมนะคะที่นำส่งประกันสังคมก็ไม่เกิน 17,500 นะคะอันนี้ก็บอกเล่า90กันมาตลอดเลยนะคะแต่หลายต่อหลายท่านบางทีก็ส่งเงินสมทบเนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าเอ๊ะส่งเงินสมทบไม่ถูกเรื่องยังไงเนี่ยตรวจสอบดูนะคะให้ถูกต้องเพื่อสิทธิ์ของท่านในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเบิกขาดรายได้หรือเงินชราภาพที่ท่านได้สะสมไว้นะคะจะได้ถูกต้องและก็สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันอริสราจุจันทร์แล้วก็น้องจูนดารันพรก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับไปตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนดีว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิไทลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจ จะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพจะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน KOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทธโภคกรต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี
1: ้สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

ที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่องหา

ว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ทัตมาโนปิโยโหหิผู้ให้ยอมเป็นที่รักนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับครับกับผมดีเจไม้นาเก้านะครับบากอยกิติพงษ์พนมสวรรค์15:10 นโดยประมาณคงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วครับมาพบกับรายการลุกทุ่งบันเทิงที่สวทชุมพรแห่งนี้นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเรือนห่อน้ำตาจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับเพลงนี้ครูผีเสแสร้งเพชรเป็นผู้ประพันธ์นะครับปาจิตถุงคาข้อมานะครับขอบคุณปาจิตที่ให้เกียรติตามรับฟังนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับเลยเข้ามาเรื่อยนะครับเป็นวันที่6ของเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับ2569วันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาห้ามถอยหยดยานไม่ออกจากอู้นะครับการเงินเขาบอกว่าวันนี้เรื่องกระแสเงินมุนกระแสเงินทองนะครับมุนเวียนค่อนข้างตึงตัวนะครับแล้วก็พึงระวังการสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกลอกลวงหรือว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็การงดการลงทุนใหญ่นะครับหรือว่าการให้ยิบยืมเงินแล้วก็ตรวจสอบบัญชีให้รัดกุมนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความวัดระแวงและก็ไม่เข้าใจกันนะครับได้หงายเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของคู่รักวันนี้เขาบอกว่าควรลิกเลี่ยงการจับผิดแล้วก็หันมาพูดคุยกันด้วยความจริงใจนะครับส่วนคนโสดก็ต้องระวังเจอคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเกี่ยวพันนะครับเพื่อพึงนะครับพึงดูใจกันยาวๆนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 12:09 ไปจนถึงเวลา 13:59 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 19:49 นะครับไปจนถึงเวลา 21:50 นะครับ4มงคลวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวที่คาดไม่ได้ก็คือสีเหลืองนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์นั่นเองส่วนสีอับโฉกวันนี้นะครับเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับการส่งเสริมสนับสนุนพลังความเมตตานะครับวันนี้เป็นวันมาแส้งทาร์ททองเหล็กนะครับภาษาจีนเขาบอกว่าจริงสิงจีนะครับสิงจีสิงทุกชะลกกับคนที่เกิดปีวอกปีชะลูกแล้วก็ปีรักกานะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีกุลนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะขัดแย้งรุนแรงฉับพลันนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรด้วยรวมถึงการเสียสับสิ้นนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังปัญหาเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดของคนรอบข้างนะครับหรือว่าอาจจะทุกข์กับเปรียบผลประโยชน์หรือมีเรื่องขัดแย้งในสายงานนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดนะครับมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวรักอิสระมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดได้ดีเยี่ยมแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมโดยการให้ลูกเนี่ยนะครับรู้จักเปิดใจแชร์ความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นใกล้ชิดนะครับมาเป็นนี่ก็คือเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามารับชมใน Facebook Live นะครับใน Facebook Liveเมื่อเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับมีปัญหาไรอยากฟังเพลงอยากแนะนำอยากติชมอะไรต่างๆนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับแล้วก็ทันทีเข้ามาใน Facebook Live นะครับเข้ามาแล้วในวันนี้มีประกอบด้วยกดให้ไปเลยนะครับขออภัยคุณอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับรวมถึงคุณต้นน้ำปรมินิรโซนาชอปแลมเพชรหรือว่านาคุ้มนะครับบอกว่ารับฟังอยู่ครับรวมถึงปีสุนันนะครับสุนันทงเจริญวันนี้ข้อลายุทธหลวงเรียนครับติดงานซีดำครับลายุทธหลวงเรียนอ๋อน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่นะครับปีสุนันทงเจริญขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณชายเนียรานามนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันนี้ข้อฟังเพลงห้องนอนคนจนของสายยันสัญญาหน่อยครับ
มอบให้แฟนเพลงทุกคนแล้วก็ดีเจด้วยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงล่างๆนะครับรวมถึงทันเซมาลูกมิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กนะครับตอนนี้รับชมอยู่นะครับเข้ามาแล้วขอบคุณทุกท่านแล้วครับรวมถึงทันสมบัติมันยืนนะครับสมบัติมันยืนคอเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวสักครู่น่าจะเป็นช่วงล่างๆเจนกันนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับยังไงก็เสียก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับเพื่อนๆของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงนะครับที่ข้อกันเข้ามาในวันนี้ไม่มีติดค้างจากวันศุกร์นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่เกิดอย่างเดียวผมกลับไปดูอีกทีนึงละกันนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานที่ทำนะครับไม่ค่อยได้มีรายละเอียดสักเท่าไรนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเพลงว่าเวนะครับจากการขับร้องของกุ้งตวงซิดพี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมานะครับวันนี้พี่วันเพ็ญบอกว่ามอบให้พี่สายุทธให้พี่วิเชียนพรหมซี่ให้พี่ขดทายางให้พี่ธนงนะครับให้ผู้เย่เหล็กให้ปาติสให้สาวห้อยให้ลวงเหล็กแล้วก็ให้หนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญแล้วก็เพลงคอยน้องทางคืนนะครับจากการขับร้องของเมืองมนสมบัติเจริญนะครับเมืองมนสมบัติเจริญนาคุ้มระครับหรือว่านาชอบแลมแพดข้อมาบอกว่ามอบให้ถูกเสี้ยงถูกไส้ครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังซองผลงานเพลงนะครับว่าเวแล้วก็คอยน้องทางคืนครับเพลงว่าเวนี่ก็จะเป็นเพลงไทยสากล นะครับเป็นไทยสากลรุ่นยุคเก่าๆนั่นเองนะครับเอาละครับซองเพลงครับ

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู่
2: สาระเด่นเล่าข่าวดัง
3: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังผีสายยุทธนะครับผีสายยุทธบอกว่ารับชมอยู่คานองก้อยนะครับแล้วก็บอกว่าขอแจมเพลงที่ผีวันเพนข้อนะครับก็คือเพลงว่าเวนะครับจากการขับร้องของกุ้งตวงซิดที่เปิดไปแล้วนั่นเองนะครับขอบคุณผีสายยุทธรวมถึงพี่ปราโมทบุญชาตานะครับหรือว่าลวงเหล็กพี่ชายใจดีทีนารักประธานสภากาแฟนาวัดแล้วครับบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการคอมเมนต์ใน Facebook ไลฟ์รวมถึงโทรศัพท์เข้ามานะครับเรื่องโทรศัพท์ขอบคุณยายปากกวยแล้วครับยายปากกวยโทรมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ขอเพลงแต่ว่าถ้ามีเวลาพอก็ขอเพลงอะไรนะครับใจก็อะไรหัวเข้าเสื่อมผมก็จำไม่ได้นะครับเพลงเข้าเสื่อมอะไรสักอย่างแกบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับหนองก้อยดีนะครับชื่อเพลงได้นะครับพ่อผ้านิดนึงอย่างห้าไม่อ๋อใจก็เง่านะครับใจก็เง่าเข้าก็เสื่อมนะครับยายปากกวยบอกว่าเหมาะกับหนองก้อยดีนะครับขอบคุณยายปากกวยนะครับมาถึงเรื่องราวนะครับก็เช่นเคยช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังผมก็นำเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในช่วงของจังหวัดชุมพรนะครับฝนลดน้อยลงแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันด้วยนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าสายอำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม่อุณหภูมินี้ร้อนขึ้นมาน้อยนะครับสูงสุดอยู่ที่36องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดช่วงกลางคืนก็26องศาครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:49 นนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:07 นแล้วก็น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:57 นนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 10:34 นนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันขอบคุณคุณอ่อนสุภาแสงอินนะครับบอกว่าข้อเพลงโปรดเทิดดวงใจค่ะเพลงนี้วันนี้ไม่น่าจะทันนะครับยังไงเสียผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้วช่วงเปิดทานีเมื่อเช้านะครับมาตอนตีก่อนตีห้านะครับก่อนตีห้าผมก็ได้เปิดเพลงนี้ไปแล้วนะครับคุณอ่อนสุภาคงไม่ได้รับฟังนะครับเนื่องจากว่าอาจจะยุ่งเรื่องของเตรียมข้องไปประกอบอาชีพนั่นเองนะครับขอบคุณคุณอ่อนสุภาแสงอินนะครับมีเรื่องราวจากสำนักงานพระคลังข้างถีนะครับก็ได้เปิดรับสมัครมือถีพมได้เปิดจริงเปิดสปอร์ตไปนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตเมื่อสักครู่นี้นะครับสำนักงานพระคลังข้างถีเปิดรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศนะครับผู้ที่มีใจรักเพลงไทยเพลงลูกกรุงเพลงลูกถุงนะครับแล้วก็เพลงไทยรวมสมัยนะครับเป็นการจัดประกวดการแข่งขันร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับคำว่ารักนี่คือรักโซบอร์ซี่การันนะครับมาถึงว่าเป็นการอนุรักษ์นั่นเองนะครับชื่อโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับโดยสำนักงานพระคลังข้างถีครั้งที่3นะครับปี2569นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคตนะครับงานนี้นะครับจะมีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆนะครับรวมถึงศิลปินนักร้องเป็นกรรมการตัดสินด้วยนะครับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีบุตรหลานก็น่าจะสนับสนุนนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับคุณนาสมบัติผู้เข้าสมัครนะครับต้องเป็นเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าเทียบเท้านะครับณวันที่สมัครนั่นเอง แล้วก็2นะครับไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ในซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2นะครับก็หมายความว่าเขาจัดมาแล้ว2ซีซั่นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทใดๆนะครับในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ TikTok นะครับ TikTok ชื่อว่าเยาวชนสืบสั้นนะครับแล้วก็เปยันน้อยแล้วก็ FC นะครับแล้วก็ IG นะครับเป็นรักไทยซองคลับนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็เป็น Facebook Live ขออภัยครับเป็นที่เพจ Facebook นะครับเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวจากสำนักงานพระคลังครั้งที่นะครับเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าประกวดร้องเพลงนะครับในครั้งที่3ของปี2569นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงสารเด่นลาวข่าวดังนั่นเองนะครับมาถึงเพลงนะครับตอนนี้ก็15:36 นะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาแบ่งเวลามาห้าชั้นบางนะครับจากการขับร้องคงรุ้งหรือดีแผงพงไส้นะครับคุณเศร้าตุงตะโกเข้ามาแล้วก็เพลงคอยเธอที่เก้านะครับจากการขับร้องคงสายันสัญญานะครับเพลงนี้ลวงเหล็กประธานซาพากาแฟนาบัดเข้ามานะครับบอกว่าหมอให้พี่วันเพลินให้พี่สายุทธให้พี่พานีให้ปาติดให้ลวงใกล้ให้สาวจีให้เบาแคกนะครับให้ลุงคิดให้ผู้ใหญ่ต่อให้ผู้ใหญ่เล็กนายหัวหนับเขาทล่มแดงจันรัตสะหยักนะครับแล้วก็คุณมีบุญคุณกระทิ้งด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานนะครับช่วงนี้แบ่งเวลามาหาฉันบ้างแล้วก็คอยเธอที่เก้าครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456และเสี่ยสิน065-465-3633

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็เป็นก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของประวัติของเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพลงนั้นก็คือเพลงคืนทรมานนั่นเองนะครับขับร้องโดยก่อนหน้านี้เป็นดาวใจแผ่จิตขับร้องนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยกเรื่องราวของการขับร้องของอรวีสัจจานนท์นะครับเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยคุณจงรักจันขนานะครับแล้วก็บันทึกเสียงเมื่อปี2539นะครับปี2539นี่คืออรวีสัจจานนท์นั่นเองนะครับเป็นผู้ร้องซึ่งครูจงรักจันขนานะครับเริ่มต้นแต่งเพลงแรกคือเพลงเมื่อคนละฟากฟ้ากับหางแผ่นเสียงขาเทนะครับซึ่งนายฮางก็ได้ให้ความรักความสนิทสนมกับครูจงรักดังยัดเลยทีเดียวนะครับบันทึกเสียงเพลงเซตนะครับก็จะชวนครูจงรักไปดื่มกินเป็นประจำนะครับทำให้ครูจงรักติดนิสัยนี้ไปเลยทีเดียวนะครับจนตั้งกติกาประจำตัวนะครับว่าใครจะสื่อเพลงของครูจงรักนะครับต้องมาดื่มมากินมาเที่ยวกับครูจงรักก่อนนะครับแล้วก็คอยสื่อเพลงไปอัดนั่นเองนะครับสื่อเพลงไปอัดก็หมายถึงว่าสื่อเพลงไปทําดนตรีไปบันทึกเสียงนั่นเองนะครับเฮียจุ้นนะครับหรือว่าคุณประเสริฐวังสันติพรนะครับเป็นนายห้างแผ่นเสียงกรุงไทยรู้จักกับครูจงรักก่อนเปิดห้างแผ่นเสียงนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกันมาก่อนหลังจากเปิดห้างแผ่นเสียงกรุงไทยนะครับเปิดห้างแผ่นเสียงกรุงไทยก็เที่ยวดื่มกินกันทุกคืนเลยทีเดียวนะครับวันหนึ่งครูจงรักไปห้างแผ่นเสียงกรุงไทยนะครับไม่พบเฮียจุนก็เลยนั่งคุยอยู่กับอาซอนะครับเมียของเฮียจุนนั่นเองอาซอพูดเชิงต้อหวานนะครับว่านี่ผมก็ทำเป็นเสียงภาษาจีนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาซอบอกว่าอาจงรักลืออยู่กับเฮียจุงเที่ยวกังดื่มกินกันทุกคืนนั่งฟังลงตรีในคลับชั่วโมงผ่านไปหรือไม่รู้สึกอะไรแต่คงนั่งรออยู่ประตูอยู่ที่บ้านนะสินั่งฟังแต่เสียงนาฬิกาติ๊กตอกบังทรมังแค่ไหนหรือรู้ไหมนี่คือเป็นเสียงของอาซอนะครับเมียของนายห้างกรุงไทยนั่นเองนะครับต่อมาเฮียจุนก็ได้นำทำนองเพลงจีน5เพลงนะครับมาให้กับครูจงรักไส้เนื้อไทยแล้วก็มีเพลงนึงนะครับดนตรีจีนจนจบนะครับดังติ้งตองนะครับคล้ายกับเสียงนาฬิกานั่นเองนะครับครูจงรักก็นึกถึงคำพูดของอาซอนะครับเมื่อวันก่อนทันทีจึงนำคำพูดของอาซอมาใส่เป็นเนื้อเพลงนะครับชื่อว่าเพลงคืนทรมานนะครับในช่วงนั้นก็ให้คุณดาวใจไพจิตเป็นผู้บันทึกเสียงเป็นคนแรกนั่นเองนะครับหลังจากที่บันทึกเสียงนะครับเฮียจุนก็ชื่นชมครูจงรักว่าแต่งเพลงได้เขากับทำนองเดิมนะครับแล้วก็มีไอเดียพล็อตที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งฮารู้ไหมนะครับว่าครูจงรักขโมยพล็อตเพลงมาจากคำพูดของอาซอเมียของเหียจุนนั่นเองนะครับคุณอรวีสัจจานนท์บันทึกเพลงนี้นะครับต่อมาในอัลบั้มเพชรน้ำหนึ่งจุดที่ซ่องนะครับน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเมื่อปี2539นะครับแล้วก็มีเพลงคืนทรมานอยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมจะให้ฟังเพลงคืนทรมานนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นกันนะครับคืนทรมานแล้วก็ต้องเป็นคืนอำลานะครับทรมานและอำลาไปเลยนะครับจากการขับร้องของทูลทองใจนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงคืนทรมานแล้วก็คืนอำลาครับ

โอบากอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังฐานพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกมานพสีเฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงห้องนอนคนจนนะครับห้องนอนคนจนจากคำข้อของชายนิรนามนะครับคุณชายนิรนามจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
6: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพ พื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟอรารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน14สถานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.ชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายเจริญยศสายทองค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีข่าวสารนะคะเกี่ยวข้องกับการฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มจนที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ17กรกฎาคมรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้และประเด็นนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นะคะและยังมีประเด็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและจะมีช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนั่นเองค่ะก็ประกอบไปด้วย3ช่วงดังนี้นะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

0: ลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู่
2: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
3: เข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับรายการ5แยกข่าวนะคะในประเด็นข่าวสารเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้นะคะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการสรุปผลนะคะในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมคัดกรองไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบว่ามีประชาชนแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 19.15 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะมีจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะประมาณ 12.7 ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บางส่วนนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วขณะที่บางรายก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็สมัครใจที่จะสละสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจำนวนประมาณ 1.04 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านรายด้วยกันค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะในการดึงเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้การดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาย้ำค่ะว่าการดำเนินโครงการในปีนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ในข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าปีงบประมาณ 2,570 จะมีการตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้นะคะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้ที่มี การผ่านเกณฑ์จำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเสนองบกลางเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับนะคะโดยจะให้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทมีเงินฝากหรือว่าสลักออมทรัพย์รวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทรวมไปถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะโดยจะไม่นำเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาพิจารณานะคะหากไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อให้เป็นการคัดกรองสะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวงเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านโครงการภาครัฐที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แอปเป่าตังนะคะหรือว่าสอบถามได้ทางธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศผลนั่นเองโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนผลการอุทธรณ์นะคะก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนี้แล้วผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐแบบบูรณาการค่ะหรือว่า Big Data นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Negative Income Tech นะคะในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารถัดไปนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะคะด้วยการเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะพร้อมทั้งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะคะจากการใช้งานในการเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทางภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันเพื่อจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนนะคะในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของทางการไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบ PPIM นะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้งสองระบบก็ได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบการสมัครรวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตในอัตรารับซื้อก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยที่มีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้านาน10ปีด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้นะคะไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือนะคะจากการใช้งานซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มจากการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เลยค่ะและจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกและการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Service นะคะก็คือการให้บริการแบบครบวงจรเลยค่ะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมีบทบาทในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะควบคู่กันไปนั่นเองอีกทั้งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะคะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการเลยนะคะก่อนที่จะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคครัวเรือนของประเทศเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะได้เปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะโน้นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกระ

0: สู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับเข้าสู่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาติดตามในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่จะเปิดฉากขึ้นนะคะบรรยากาศคึกคักของแฟนบอลทั่วโลกเลยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มองหาของที่ระลึกเพื่อจะสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหมวกผ้าพันคอลูกฟุตบอลหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก็เพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำของมหกรรมกีฬาครั้งนี้นะคะแต่ในช่วงที่ความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพนี่แหละค่ะจะอาศัยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคเช่นกันนะคะหากจะขาดความรับผิดชอบก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะก็อาจจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่เราได้สั่งไว้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพก็มีวิธีหลอกลวงที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ค่ะหลายๆคนอาจจะพบเพจร้านค้าที่ใช้ชื่อโลโก้แล้วก็ภาพหน้าร้านคล้ายกับร้านค้าทางการนะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำภาพสินค้าจริงเนี่ยมาใช้ด้วยรวมถึงสร้างรีวิวปลอมหรือว่าความคิดเห็นผู้ใช้ปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านค้านั่นเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าเปิดสิทธิ์ให้สั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อกดดันให้กับผู้ซื้อนะคะให้รีบตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะคะซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วร้านค้าก็จะปิดเพจนะคะแล้วก็ปิดการติดต่อหรือว่าไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะขณะเดียวกันก็ยังพบนะคะในการส่งข้อความ SMS หรือว่าข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก่อนใครนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ในการกดเพื่อยืนยันสิทธิ์หากว่าหลงเชื่อกดลิงก์ก็อาจจะถูกการติดตั้งมัลแวร์ในโทรศัพท์นะคะก็ถูกขโมยข้อมูลสำคัญหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็ควรที่จะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการระบบคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะโอนเงินได้หรือว่าขอเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงโดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนหรือว่ามีไม่มีประวัติของการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะกับการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสารต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ.2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนัสเดชสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการ อยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะ ช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มเต็มว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นรสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมแทนขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ขยายผลโครงการพระราชดำริขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมแฝกของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบอาชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรหมู่บ้านครับ
3: การอย
2: ู่
3: ร่วมก
2: ัน
3: ของคนก
2: ับ
3: ช้าง
2: นับ
3: จาก
2: วัน
3: น
2: ี้
3: เป็น
2: ต้นนี้ครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่ากุยบุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตัวนี้ก็ สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
3: ความที่การรวมไทยก็จะเป็นความที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เราจัดการเรื่องของอาหารช้างนี่
2: แหละจริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ําในป่าหรือไปสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนําพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างควรอยู่ในป่าคราใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ําสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
3: ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงบ้างอ
2: ันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐบาลอยู่ดังนั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้ทำกินเท่านี้นะห้ามไปบุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
3: สุดท้ายอยากให้ผ
2: ู้
3: ใหญ่ได้กล่าวสำน
2: ึ
3: กในพระก
2: ร
3: ุณาธิค
2: ุ
3: ณของท
2: ั้
3: งในหัว
2: รา
3: ชการที
2: ่
3: 9แล้วก็พระพ
2: ัน
3: ป
2: ี
3: ในเร
2: ื่
3: องของการช่วยก
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แลช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตความธรรมชาติ
2: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านไทยของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระราชดำรินะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัฐพลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
4: ก่อนนั้นก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัฐพลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระพันปีหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพ ให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระบรมราชบัณฑิตพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมานะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโปร่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10-20คนนะครับแต่ปัจจุบันสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคเทศท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นปลายซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราแท็บนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แรงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์มอลเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8-9 โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์มอลที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดรนเทอร์มอลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับศูนย์ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
3: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
4: ก็ถือว่าน้อยมากครับอาจจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการเพาะปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทบางทีมันโดนทำลายบางทีถ้าเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแล นะครับเข้าไปดูแลก็คอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำไรพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐบาลเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ไปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันไปก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เพิ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาศินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่นี้ก็มีพี่น้องรัฐดลก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางพอมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบท1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจากของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ประมาณนี้ครับ
3: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการรับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหร
4: ือ
3: ว่าลดน้อยจากเด
4: ิ
3: ม
4: ไหมครับจากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์โมสำรวจพร้อมการทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับเพื่อจะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
3: ความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไง
4: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวอุทยานซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอยากให้หัวหน้าค่ะ
4: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชมรมแล้วก็พี่น้องนะตรงนั้นพี่นี่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดยหกโมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะ อารมณ์อร่อยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วนี่เราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดเนี้ยเป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้ยืมรถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับแล้วจะมีกฎรายละเอียดอีกปลีกย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจไม่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
3: ท้ายสุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชปณิธานแล้วก็จะเป็นของในหลวงราชการที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้นายได้ฝากไ
4: ว้ก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของปุรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเรา

0: ราจะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็น1ปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำก็ไปทำให้พืชของเขาเนี่ยเติบโตช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
1: คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวท.มหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ

0: ทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทางนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่เราได้พูดคุยในเรื่องการฟ้องคดีไปแล้วนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาก็มีเสียงสะท้อนกลับออกมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมีเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกรณีทุกท่านที่กลัวการขึ้นศาลนะครับก็มีทางออกเวลาเรามีข้อพิพาทซึ่งกันและกันนั่นก็คือการประนีประนอมยอมความการประนีประนอมยอมความก็คือการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงยินยอมผ่อนผันให้แก่กันว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วหรือว่าข้อพิพาทที่มันมีอยู่นั้นเราตกลงที่จะยินยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้วกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาใหม่ครับโดยมีการทำสัญญาขึ้นมาต่างหากเพื่อให้ข้อพิพาทเดิมที่เราทะเลาะกันนั้นมันสูญสลายหายไปและถูกบังคับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับอยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครอง

0: ค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี
1: ้ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
2: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆ อยู่

0: และไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
1: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู่
2: เมทโคเอนเนอร์จี้ไทย

ื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์รับฟังข้อมูลรอบด้านก่อนจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมยินดีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสนามจังหวัดชุมพรพร้อมเปิดรับสมัครกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีคุมปปส.ด้วยตนเองพร้อมสนับสนุนหน่วยงานทุกด้านเน้นย้ำถึงปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: ธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันฮึ่ยๆแห่ๆกันอยู่แทบจะทุกวันมันจะเป็นอย่างนั้น
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตินายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานพ่อค้าคหบดีและประสบกรณิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรภายในพิธีประธานได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งในด้านการแพทย์การสาธารณสุขการวิทยาศาสตร์การจัดพิธีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแล้วยังเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าต่อกันด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์รับฟังข้อมูลรอบด้านก่อนจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์นำคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโค ครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนด์บริดจ์โดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลณองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างอุโมงค์ตัวที่8การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรโดยเริ่มสำรวจพื้นที่ฝั่งจังหวัดระนองเป็นแห่งแรกก่อนลงพื้นที่ฝั่งจังหวัดชุมพรเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงใยและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนถูกต้องสะท้อนสภาพพื้นที่รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติอันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่นำเสนอรัฐบาลต่อไปต่อกันด้วยการแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมยินดีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูบัณฑิตธรรมธาดาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรณวัดแก้วดุสิยารังสิตตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้มีการจัดพิธีต้อนรับและอ่านประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิปูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีภายในงานคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลมาร่วมพิธีและการแสดงมุทิตาจิตอย่างเนืองแน่นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลนายเทียนชัยชูกิตติวิปูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นผู้แทนอ่านประกาศพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชโดยมีใจความสำคัญระบุว่าอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมและตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่14ปี2569จึงทรงมีบัญชาการแต่งตั้งให้พระครูบัณฑิตธรรมธาดาปัญญาฉายาปัญญาวโรอายุ77พรรษา57วิทยาฐานะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุสิยารังสิตและรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพรโดยมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ปีพุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาสืบไปทั้งนี้พระบัญชาดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งณวันที่24มิถุนายน2569โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาคณะศิษยานุศิษย์ต่างแสดงความยินดีที่พระครูบัณฑิตธรรมธาดาเป็นผู้ที่เคารพศรัทธาของจังหวัดชุมพรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนและดูแลงานพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดต่อไปต่อกันด้วยสนามจังหวัดชุมพรพร้อมเปิดรับสมัครกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับจังหวัดชุมพรได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมโดยอัตราค่าสมัครสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทซึ่งอัตราค่าสมัครดังกล่าวรวมค่าจัดส่งเสื้อและอุปกรณ์ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับสิทธิ์นำค่าลงทะเบียนไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 5:00 นถึง 10:00 นณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยเปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทั้งประเภทเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเมตรและวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรพ พื่อเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการของคนไทยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569โดยเลือกสมัครในสนามจังหวัดชุมพรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทรศัพท์077-511-040-201ในวันและเวลาราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสมัครและเข้าร่วมโครงการ Walk Run Bike Fighting Stroke เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแสดงพลังความสามัคคีของคนไทยและร่วมสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกายการนำไปสู่การลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยนายกรัฐมนตรีคุมปปส.ด้วยตนเองพร้อมสนับสนุนหน่วยงานทุกด้านเน้นย้ำถึงปัญหายาเสพติด1. ยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 3. ปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. การลดผลกระทบต่อประชาชน 5. การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด 6. การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและ 7. การสร้างสังคมที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์

0: ิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองปะทิวท่าแซะและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:49 นและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:07 นพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 1:57 นและลงเต็มที่ในเวลา 10:34 นจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการณ์บิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคางทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี
2: ้ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้มันยิ่งดุริ้งอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
7: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ช่วยกันสร้างโลกทะเลให้สวยน้ำทะเลให้ใสชายหาดขาวสะอาดเรื่อยไปคงธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์สวท.ชุมพร FM 100

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะพบกันทุกๆวันจันทร์นะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะวันจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะกับแอมค่ะนางสาวชัตตาภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะโดยการอำนวยการของนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวสาระความรู้นะคะทางด้านกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาดูกันว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยมีงานอะไรที่ดำเนินการมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นงานแรกค่ะวันพุธที่1กรกฎาคมนะคะ2569ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะด้วยกิจกรรมก็ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการอบรมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงทั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยได้รับทักษะความรู้นำไปสู่ความภาคภูมิใจในการร่วมกันนะคะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมนักเรียนแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะก็เข้าร่วมในกิจกรรมณโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุเสวีประจำปีพุทธศักราช2569ครั้งที่1ทับ2569ณวัดพระบรมธาตุเสวีตำบลเสวีอำเภอเสวีจังหวัดชุมพรค่ะในการนี้ค่ะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวที่3ค่ะในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะ2569ค่ะเวลา 9:00 นนะคะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางจุฑารัตน์แพวงจีนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกับนางสาวสิริญญาพุ่มคงเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพรปี2569ณโรงเรียนละแมวิทยาอำเภอละแมโรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาอำเภอทุ่งตะโกและโรงเรียนเขาทะลุวิทยาคมอำเภอสวีค่ะวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะก็เพื่อให้สถานศึกษาค่ะได้สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการขยายผลภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการนะคะโดยแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำความรู้แล้วก็แนวทางจากโครงการเนี่ยไปดำเนินการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมภายในโรงเรียนนะคะผ่านผลงานสื่อรณรงค์สถิติการเผยแพร่หรือว่าการเข้าถึงสื่อนะคะตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะครูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องค่ะเพื่อใช้ประกอบการติดตามประเมินผลแล้วก็จะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อไปนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่4ค่ะในวันเดียวกันค่ะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะเวลา12:30 นค่ะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายนางวิมลศรีผุดเพชรแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการค่ะพร้อมด้วยนางสุนิสาวิชัยดิษฐ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการแล้วก็นายเฉลิมเดชนาคบำรุงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะคะเป็นวิทยากรอบรมมารยาทไทยค่ะแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของชาติกิจกรรมค่ายคุณธรรมค่ะแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะจำนวน370คนค่ะคุณครู25คนนะคะเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมค่ะค่านิยมที่พึงประสงค์แล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องมารยาทไทยที่ถูกต้องนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมนะคะณโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยเนาะวันเสาร์ค่ะที่4กรกฎาคมนะคะ2569ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรชมรมแม่บ้านมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในกิจกรรมค่ะก็ประกอบด้วยนะคะพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูถาวรศีลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเขาดินเป็นประธานในพิธีสงฆ์ค่ะในการนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็บูรณาการค่ะร่วมกับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมนะคะโดยนายชนกิจคดชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้มอบหมายให้นางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะพร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายนะคะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวค่ะต่อกันที่อีก2ข่าวนะคะในวันเดียวกันค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะคะเวลา 13:00 นค่ะนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะมอบหมายให้นางสาวอัญชิตฐาละอองจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะร่วมกับนายเทิดภูมิทัศนพิมลนะคะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพรปี2569ค่ะณโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะวัตถุประสงค์ค่ะก็เพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการขยายผลภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการนะคะโดยแสดงให้เห็นว่านะคะสถานศึกษาเนี่ยได้นำความรู้แล้วก็แนวทางจากโครงการเนี่ยไปดำเนินการต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมภายในโรงเรียนนะคะผ่านผลงานสื่อรณรงค์สถิติการเผยแพร่หรือว่าการเข้าถึงสื่อตลอดจนร่วมรับฟังนะคะข้อเสนอแนะค่ะจากคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้ประกอบการติดตามประเมินผลแล้วก็จะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อไปค่ะแล้วก็ในวันเสาร์นะคะเวลา1ทุ่มนะคะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็มอบหมายให้นางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดหนูน้อยหลักเมืองนะคะประจำปี2569ค่ะโดยให้การสนับสนุนนะคะมอบเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลต่างๆค่ะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์อัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะการเดินแบบผ้าไทยผ้าปาเต๊ผ้าพื้นถิ่นหรือว่าชุดผ้าไทยร่วมสมัยนะคะพร้อมกับทั้งนะคะจัดทำสื่อแล้วก็คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ค่ะในงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชุมพรนะคะโดยร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนค่ะอาทิทททชุมพรนะคะสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมากับกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานวัฒ
ฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีงานนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบกันว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ

0: เอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็ยังอยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนนี้นะคะกับงานแรกนะคะ Grand Opening Street Art at ปทิวนะคะก็อยากเชิญทุกท่านค่ะมาเดินชิลช้อปฟินชมงานศิลป์นะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะลงคาล endar ไว้เลยนะคะ17กรกฎาคมนี้นะคะเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเลขดีมาก17แล้วก็เวลา17นาฬิกานะคะณบริเวณถนนเทศบาล3อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะภายในงานนะคะทุกท่านก็จะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะการแสดงดนตรีสากลแล้วก็การสาธิตผลิตภัณฑ์ทำมือนะคะการสาธิตวาดภาพค่ะแล้วก็บูธจำหน่ายอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะอย่าลืมนะวันที่17เวลา17นาฬิกานะคะเจอกันนะบริเวณถนนเทศบาล3อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะติดตามข่าวสารนะคะเพิ่มเติมได้ที่เพจFacebook ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็เพจสำนักงานเทศบาลตำบลปทิวนะคะอย่าลืม Grand Opening Street Art at ปทิวเดินชิลช้อปฟินชมงานศิลป์กันนะคะ17กรกฎาคม17นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วเจอกันนะคะอีกงานหนึ่งนะคะที่ทุกท่านจะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นะคะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569นี้นะคะโดยในวันที่27กรกฎาคมค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะแห่เทียนพรรษาค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นะคะชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะการแสดงนะคะดนตรีลูกทุ่งท่าแซะรัชดาพิเศษค่ะการแสดงหนังตะลุง2โรงนะคะแล้วก็ยังมีการถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีด้วยนะคะมากันที่วันที่28กรกฎาคมนะคะก็จะมีการแสดงมโนราจากน้องๆโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาค่ะการเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีกนะคะมาดูกันว่าตำนานของพระบรมธาตุสวีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจากชุดการแสดงชุดนี้นะคะตำนานกาวีปีกนะคะแล้วก็ยังมีการถ่ายภาพ AI เช่นเคยนะคะกับภาพตู้ AI เป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ยังคงมีนิทรรศการให้ทุกท่านได้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีค่ะแล้วก็นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ในวันที่29กรกฎาคมนะคะก็จะมีขบวนแห่ผ้าพระราชทานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานค่ะแล้วก็มีนิทรรศการเหมือนเคยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันนะคะกับงานนี้นะคะงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะ27ถึง29กรกฎาคม2569นะคะชมชิมช็อปอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าชุมชนโอท็อปกว่า50ร้านนะคะอย่าลืมนะลงปฏิทินเอาไว้เลยนะคะ27ถึง29กรกฎาคมมาเจอกันได้ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะโดยกิจกรรมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปในของทุกๆวันนะคะยังไงก็มาร่วมกิจกรรมเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอกับกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วมาเจอกันเรามี2งานนะคะอย่าลืมนะ17เวลาวันที่17 17นาฬิกาเนาะอันนี้เราไปปทิวแล้วก็วันที่27ถึง29เราก็จะไปวัดพระบรมธาตุสวีกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดชุมพรกันเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นคนชุมพรเองหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ที่เป็นจังหวัดอื่นนะคะก็เชิญทุกท่านได้เลยนะคะ ขอประชาสัมพันธ์อันนี้เรียกว่าขอเป็นการให้ความรู้ดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีด้วยกัน11ขั้นตอนนะคะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านค่ะทุกท่านทราบกันไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือเราอะได้ขึ้นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเรามีทั้งหมดด้วยกันนะคะเป็น6รายการนะคะก็คือรายการแรกค่ะก็จะเป็นโขนค่ะในปี2561นะคะแล้วก็นวดไทยค่ะในปี2562ค่ะโนรานะคะ2564ค่ะแล้วก็สงกรานต์2566นะคะส่วนในปี2567เนี่ยเราได้ขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำนวน2รายการนะคะก็คือต้มยำกุ้งแล้วก็เคบาย่าแต่ว่าเคบาย่าเนี่ยจะขึ้นเป็นทะเบียนร่วมนะคะกับ อีกเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่าขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราก็จะมีการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ค่ะในการเสนอรายการมรดกค่ะเพื่อขอขึ้นทะเบียนในบัญชีประเภทต่างๆของยูเนสโกนะคะอย่างที่สองค่ะเราก็จะรวบรวมนะคะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนค่ะสัมภาษณ์ประชุมกลุ่มย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมประชาพิจารณ์นะคะแล้วก็ลำดับ3ค่ะจะเป็นการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารนะคะขั้นตอนที่4ค่ะคณะทำงานเนี่ยก็จะเสนอเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ย1 นะคะคณะอนุกรรมการพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีต่อองค์การยูเนสโกค่ะแล้วก็2ค่ะคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบนะคะขั้นตอนที่5ค่ะก็จะเสนอเอกสารต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเห็นชอบนะคะขั้นตอนที่6นะคะก็จะยื่นเอกสารไปยังสำนักงานยูเนสโกกรุงปารีสนะคะผ่านสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติค่ะขั้นตอนที่7ค่ะสำนักเลขาธิการอนุสัญญาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จัดลำดับเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะลำดับที่8ค่ะสำนักเลขาธิการอนุสัญญาแจ้งรอบปีการพิจารณาเอกสารค่ะสำหรับชุดไทยนะคะก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม2569นี้แล้วนะคะและสำหรับมวยไทยค่ะก็จะอยู่ในปี2571นั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่9นะคะรับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาของยูเนสโกเนี่ยก็จะเสนอเอกสารต่อคณะผู้ประเมินนะคะหรือว่า evaluation body นะคะเพื่อพิจารณาว่าควรขึ้นทะเบียนหรือไม่นะคะสำหรับชุดไทยค่ะก็อยู่ในขั้นตอนที่9แล้วนะคะแล้วขั้นตอนที่10ค่ะคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พิจารณาแล้วก็มีมตินะคะในลำดับสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนนะคะยังไงเราก็มาลุ้นกันนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะกับการขึ้นทะเบียนชุดไทยนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะทั้งนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะก็ขอให้คนไทยนะคะเชื่อมั่นในกระบวนการต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจเราตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะและก็เท่านี้ละค่ะในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ2กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะวันที่17นี้นะคะเวลา 17:00 นนะเจอกันบริเวณถนนเทศบาล3นะคะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมาร่วมเปิดงาน Grand Opening Street Art ด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะมาเดินชิลช้อปฟินชมงานศิลป์กันแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะยังไงก็มาเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้านะคะกับแอมหรือว่าพี่ปรีชานะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เจริญยศนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมวันนี้ควบคุมเพลงควบคุมเสียงให้นะคะแล้วก็ยังไงมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้า

0: ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็กฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
1: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองผ่านภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
4: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ตัวย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในกระบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเซี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านานดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2/3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้6นะฮะ6กรกฎาคม2560นะครับพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับสำหรับคนที่รอติดตามถนนดนตรีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีกับแอดกับวงคาราบาวนะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข8นาฬิกาพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปนะครับแฟนคลับของถนนดนตรีนะครับนะก็ทุกคนจะลงได้ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ระดับของสมาชิกลงไปแล้วนะตั้งแต่วันที่4นะครับพรุ่งนี้วันที่7นะครับ8นาฬิกาก็ไปลงทะเบียนกันนะฮะในเพจของถนนดนตรีแล้วคุณจะได้มาเชียร์มาชมมาติดตามถนนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่การแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประทานถ้วยรางวัลแก่เอกปริศวูนะครับโปรกอล์ฟลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย26ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเอกปริศวัย26ปีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบ4วันสกอร์รวม23อันเดอร์พาชนะอันดับที่2โปรแจ๊สครับอจิวิทย์เจนวัฒนานนท์ที่ได้อันดับที่2นะครับทำได้21อันเดอร์พาเพียง2สโตรกนะครับของถ้วยเกียรติยศนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประทานถ้วยรางวัล นะครับเอกปริศวูนะครับโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันของถ้วยพระราชทานนะครับแชมป์กอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับขณะเดียวกันนะครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC อายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับซึ่งวันนี้นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีครับท้าความในสุดสัปดาห์วันเสาร์จะเป็นการแข่งขันในรอบ รอบรองรอบ8ทีมนะครับแล้วก็เราก็ผ่านมารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งคู่แรกก่อนนะครับจีนเนี่ยนะครับจีนในรอบก่อนรองนี่เอาชนะเวียดนามมานะครับเอาชนะเวียดนามมานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับก็จีนก็โชว์ฟอร์มในชนะแชมป์เก่ารายการนี้สมัยที่นครปฐมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ลงแข่งขันเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับพอชนะเวียดนามปั๊บเนี่ยนะจีนก็วันนี้ก็ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเจอกับมองโกเลียก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะมองโกเลียมาเมื่อวานนะ3-0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าชนะเวียดนาม3-1เจอกับญี่ปุ่นที่ชนะมองโกเลียที่มา3-0เซตปรากฏว่าทางด้านของจีนนะแข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่นนะครับ3-0เซตเลยจีนชนะนะครับ25-19 25-23ได้25-22นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ19นาฬิกาจะเจอกับใครนั้นนะคู่ที่กำลังแข่งขันนะครับก็คือไทยนะซึ่งม่วนเสาเอาชนะอินโดนีเซียมา3-0เซตครับ25-18 25-12แล้ว25-19เจอกับเกาหลีใต้นะครับที่ชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับซึ่งสี่ทีมที่ได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับมีจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีใต้ไปสี่ทีมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแข่งขันการหาแชมป์นะครับซึ่งไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีใต้นะครับผลปรากฏว่าในขณะนี้ในเซตที่1นะครับไทยชนะ25-17นะครับเซตที่2เกาหลีใต้นำอยู่13-11นะ เป็นแบบนี้ยาวฮะยาวครับต้องลุ้นกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับชิงชัยกันนะรอบรองชนะเลิศวันนี้ที่3 Terminal 21โคราชนครราชสีมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะพรุ่งนี้นะครับรอบชิงที่3นะครับไทยจะได้ชิงที่3หรือไปชิงชนะเลิศก็ไปเชียร์กันนะโดยมีทางด้านของญี่ปุ่นรอชิงที่3จีนรอชิงที่1พรุ่งนี้คู่ชิงที่3เนี่ย 16:00 น.คู่ชิงที่1เนี่ย 19:00 น.นะครับรอติดตามกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับทัพใหญ่สาวไทยนะครับเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026 VNL 2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางถึงเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ซ้อมครั้งแรกครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะเป้าหมายว่าในสัปดาห์ที่เหลือเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ประมาทส่วนทางด้านของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับบอกว่าเป้าหมายจะขอชัยชนะให้ได้2นัดนะแม้ว่า4ทีมที่แข่งขันจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลตุรกีและญี่ปุ่นแต่จะสู้เต็มที่นะฮะทัพของเรานะทัพสาวของเราที่เดินทางไปสนามนี้นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยพรพันธ์เกิดปราดกับทั้งทีมครับณัฐนิธาใจแสนเปนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชญาโกกรำอัชรพรคงยศสติภาพรจันทวิสูตรและวริศราศรีทาเลิศนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้ซ้อมแล้วนะครับก็ทางด้านของโค้ชออสบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นนักกีฬาไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับวันนี้ซ้อมย่อย3ส่วนนะซ้อมย่อยทีมเราเองนะเบสิกต่างๆความแน่นอนเรื่องของการเสิร์ฟการรับการตบนะครับแล้วก็ซ้อมนะเพื่อเจอกับสหรัฐอเมริกาไปดูว่าอเมริกามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรนะครับเราจะสกัดกั้นเกมรุกเขาอย่างไรแล้วรับเขาได้แล้วจะรุกกลับอย่างไรนะทำอย่างไรให้ไทยได้ประโยชน์และได้รับชัยชนะนะในการซ้อมนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายนะเพื่อเอามาให้สภาพความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้อยู่คงที่นะครับเราก็มีนักกีฬานะที่มีโค้ชนะที่ออกแบบการฝึกซ้อมนะทำไมนักกีฬาเราไม่หนักจนเกินไปนะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้ซ้อมอีก1วันนะซ้อมที่แข่งขันในช่วงบ่ายนะอีก1วันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของแผนการเล่นอย่างละเอียดอีกครั้งนึงในการเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับสหรัฐอเมริกาวันแรกนะครับ8มิถุนายนเวลา 13:30 น.นะครับนะรอเชียร์กันนะครับ8กรกฎาคมเจอสหรัฐอเมริกา9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นและเสาร์ที่11เจอบราซิลอาทิตย์ที่12เจอตุรกีนะรอเชียร์กันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลกกันบ้าง นะครับโมร็อกโกเป็นทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมนะครับเอาชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-0 ได้ประตูจากอัชเนซีนูนาฮีขออภัยนะอาร์เซดินอูนาอี2ประตูนะครับนาทีที่50และ82ก่อนที่โซฟิยานราฮิมียิงประตูให้ทีมชนะ 3-0 นะครับโมร็อกโกก็คว้าชัยชนะนะครับนะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับใครไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับที่เจอกับปารากวัยซึ่งฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0จากจุดโทษนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ยิง1ประตูจุดโทษนาทีที่70นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสนะครับรองแชมป์เก่านะ ผ่านไปเจอกับโมร็อกโกทีมแกร่งอีกทีมนึงจากแอฟริกาโมร็อกโกเล่นดีนะที่ผมดูอยู่นะครับส่วนตราไก่นะก็เป็นทีมเต็งนะลูกทีมของเดเยเดชองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่เป็นตัวเต็งนะครับนะส่วนบราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับนอร์เวย์เจอทีเด็ดของไวกิ้งนอร์เวย์นะครับชนะไปนะครับนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะครับบราซิลได้จุดโทษก่อนแต่ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่80นะครับมุ่งเข้าไปก่อนจากนั้นนาทีที่90ก็ยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับเนมานะครับยิงจุดโทษให้บราซิลไล่มา1ประตูต่อ2แต่ไม่ทันนะครับจบเกมนะนอร์เวย์ชนะบราซิลตกรอบนะบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยนะแพ้ไป 1-2 คู่นี้เนี่ยสนุกมากแลกกันสนุกนะทั้งนอร์เวย์ทั้งบราซิลแต่ว่าผู้รักษาประตูทั้ง2ฝั่งนี่โอ้โหสุดยอดซุปเปอร์เซฟนะครับนะประตูของนอร์เวย์ก็โอ้เซฟกันหลายครั้งรวมถึงประตูของบราซิลก็เซฟตั้งหลายครั้งนะฮะสุดท้ายนอร์เวย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับนอร์เวย์ไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับที่เคลียร์เจ้าภาพเม็กซิโกตกรอบ3ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเล่นไปเล่นมานะครับเม็กซิโกพยายามจะรุกมากกว่าแต่อังกฤษโต้กลับนะรับและโต้แล้วก็ได้จูดเบลลิงแฮมครับยืนถูกที่ถูกเวลานะครับลูกแรกบูกาโยซาก้านะครับยิงและตัวเองหม่งเข้าไปนะครับลูกที่2ห่างแค่2นาทีทางด้านของเม็กซิโกกองกลางพลาดนะครับเป็นอังกฤษตัดบอลได้และทางด้านของแฮร์รี่เคนนะแอสซิสต์มาให้ทางด้านของจูดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปนะครับ ก่อนที่ฮูเลียนกิโยเนสนะครับจะยิงนะครับให้ทีมได้มา1-2นะครับยาเรลคอนซากองหลังของอังกฤษนะทำฟาวนะไปสกัดนะครับยกเท้าสูงสกัดที่ข้อเท้าผู้เล่นของเม็กซิโกเจอใบแดงนะครับเหลือ10คนแต่ว่า10คนของอังกฤษนะครับนำ 3-1 ครับจากแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษนะครับก่อนที่ราอูลชิมิเนสนะครับคนนี้เคยเล่นให้กับวูลฟ์แฮมป์ตันเล่นให้กับฟูลแลมในอังกฤษจะยิงจุดโทษนะทีมได้มา 2-3 นะครับราอูลชิมิเนสเนี่ยยิงหลายลูกนะเมื่อวานนี้แต่ผู้รักษาประตูของอังกฤษนะฮะเซฟได้หลายครั้งเหมือนกันนะฮะจบเกมก็ดูเดือดนะครับทั้ง90นาทีนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษชนะเม็กซิโก3-2นะครับก็อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับนอร์เวย์ฮะโอ้โหเออร์ลิงฮาเลนเนี่ยบอกว่าถูกใจนะเวลาเออร์ลิงฮาเลนน่ะถูกใจในการเจอกับอังกฤษเพราะรู้สเต็ปรู้การเล่นของอังกฤษอย่างดีเพราะตัวเองอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะโอ้โหเหมือนกับนะเหมือนกันเล่นกับทีมตัวเองเลยเนี่ยประมาณนั้นนะครับอังกฤษเจอกับนอร์เวย์12กรกฎาคมนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้นะ7ประตูเท่ากันแล้วเลโอเนลเมสซี่กับคาเลียนเอ็มบัปเป้ฮะล่าสุดก็เอ็มบัปเป้ยิงไปอีกลูกหนึ่งนะครับ5ประตูแฮร์รี่เคนมาแล้วนะครับเท่ากับเออร์ลิงฮาลันนะครับยังมีโอกาสยิงเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะส่วน4ประตูก็มีมิเกลโอลาซาบันนะครับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยนะยังมีโอกาสได้ลุ้นได้เชียร์อยู่นะครับตอนนี้โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์และอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกเจอฝรั่งเศสนอร์เวย์เจออังกฤษส่วนวันนี้นะคืนนี้ก็จะมีสเปนเจอโปรตุเกสนะพี่โดนะคริสโตโนโรนัลโดเจอกับสเปนก็โอลาซาบันนะตอนนี้กองหน้าที่โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะเจอกับโปรตุเกสของคริสโตโนโรนัลโดนะครับและเจ้าภาพหนึ่งเดียวเจ้าภาพเจอกับเบลเยียมนะครับจะเหลือเจ้าภาพอีกไหมนะนะเม็กซิโกแคนาดาหนีหมดแล้วตกรอบหมดแล้วเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเพิ่งฉลองวันชาติเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะจะเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะเมสซี่เจอกับทางด้านของโมซาร่านะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียปิดท้ายนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอีกรายการหนึ่งก็คือโค้กคัพอายุ17ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทางด้านของไทยน้ำทิพย์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่านะฮะไทยน้ำทิพย์หาทิพย์ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่สนามตินสุรานนท์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับก็ทั้งสองทีมเป็นตัวแทนของส่วนภาคใต้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ก็ปรากฏว่าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับชนะ1-0นะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะฮะ1-0จากการยิงของปฏิภาณบุตรรักนะครับนะก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมก็คือปฏิภาณบุตรรักนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับทำประตูต่อเนื่องนะ7ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ได้ตัวแทนมาแล้ว8สโมสรจาก4ภาคนะครับนะได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC ระยอง FC จากภาคตะวันออกนะครับกันทารมกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษจากตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกก็คือชัยนาทฮอบิลกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับภาคใต้เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับภาคต่อไปก็คือตะวันออกภาคโซนภาคเหนือนะครับแข่งกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับนะแล้วก็รอเชียร์กันนะฮะ14-19กรกฎาคมนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ก็คึกคักนะครับนักกีฬาสนามที่2นะนักกีฬามาแข่งกันนะที่สวนกีฬากมล FBT สุวินทวงศ์นะครับก็พลเอกเดชาเหมประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยคุณกมลคุณปวินาโชคไพบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกูสนะครับแล้วก็กรรมการบริหารของสมาคมกีฬาจักรยานร่วมพิธีนะฮะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันในแทร็กเรซซิ่งกว่า300เมตรนะครับนักกีฬาแข่งขันกันหลายพันคนนะครับแตกต่างจากสนามที่1นะสนามที่พิจิตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของโค้งเป็นแทร็กมากกว่านะทำให้สนามนี้นักกีฬาสนุกนะในการแข่งขันกันนะครับก็จบไปชื่นมื่นนะฮะทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองนะพอใจกับการแข่งขันสนามที่2สนามที่3 19กรกฎาคมนะครับวันที่4สิงหาคมนะที่จังหวัดนครราชสีมานะที่เซ็นทรัลโคราชนะครับสนามที่3 19กรกฎาคมแล้วก็สนามที่4 4สิงหาคมนะแข่งกันที่นครราชสีมาที่เซ็นทรัลโคราชนะฮะเป็นการแข่งขันแบบ แท็กแบบเรซซิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแข่งกันในโดมนะเครื่องปรับอากาศนะพื้นสนามเป็นพรมนะเอาก็สนุกแน่นอนแล้วครับอนาคตจะมีทางด้านของทีมจากจีนมาแข่งขันด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะไปร่วมนะร่วมมือกัน MOU กับทางด้านของมิสเตอร์ซุนเวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศแล้วก็หาแนวความร่วมมือเรื่องของการพัฒนาจักรยานทุกประเภทนะครับอาจจะมีจีนจะมาส่งบาลานซ์ไบค์มาแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าซึ่งคาดว่าไทยจะได้จัดนะล่าสุดทางด้านของมิสเตอร์ดาโตอามาจิซิงกิลนะฮะประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับหนูน้อยขาไทย3ต่อไปนะสมัครกันได้ที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนที่โคราชก็ไปสมัครเองที่ห้างเซ็นทรัลโคราชนะครับนะติดตามรายละเอียดกันได้นะครับส่วนจักรยานตำนานของญี่ปุ่นก็คือซูซูกะ8ชั่วโมงที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนะครับการแข่งรายการนี้นะเมื่อวานนี้มีการชิงชัยกันปรากฏว่าแชมป์ของสนามนี้เป็นของ Honda HRC นะครับทีมโรงงานของ Honda นะครับซึ่งครองแชมป์มาตลอด4ปีหลังครับซึ่งมีนักบิดจอทานเรทาคุมิทากาฮาชิและก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะผลงานของ Honda HRC ก็คว้าแชมป์ไว้ได้นะครับโดยครองตำแหน่งผู้นำเวลารวมด้วยรถ Honda CBR 1000RRR นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกบ้างสนามเปียกบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าจอร์แดนเรย์กับทาคุมิทากาฮาชินะก็ไป2คนนะฮะไปนักบิดของ Honda HRC นะส่วนก้องสมเกียรติจันทราก็สแตนบายนะเป็นนักบิดสำรองนะฮะ8ชั่วโมงขับก็ได้9รอบ190รอบสนามนะฮะก็ได้แชมป์ไปนะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งของเราก็คือชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูพัฒน์นะครับร่วมกับไครุนฮัสทัมปาวีจากมาเลเซียแล้วก็อเดนันดาปุตราจากอินโดนีเซียนะครับจบอันดับที่8กับ Honda Asia Dream Racing with Astimo นะครับส่วนรถสูตร1ฟอร์มูล่า1นะครับจบด้วยแชมป์นะเป็นของสนามนี้ชานเดอร์แคลร์คว้าแชมป์เป็นที่1นะครับที่2จอร์จรัสเซลแล้วก็ที่3เป็นเซอร์ลุยส์แฮมิลตันนะครับนะชาเดอร์แคลร์นะครับจากเฟอร์รารี่นะครับที่2จอร์จรัสเซลจากเมอร์เซเดสนะครับส่วนลุยส์แฮมิลตันจากเฟอร์รารี่นะคู่นี้แข่งในรอบที่49นะทางด้านของแชมป์โลก4สมัยนะแม็กเวอร์สเตเพนนะเกิดหลุดนอกแท็กนะเกิดอุบัติเหตุก็ทีม Red Bull Racing นะก็ทำให้มีการตีธงเหลืองนะครับโรดเซฟตี้คาร์ออกมาคุมสถานการณ์ก็ทุกคันก็แซงกันไม่ได้นะก็ตามหลังเซฟตี้คาร์ตั้งแต่รอบ49จนถึงรอบ52อ่ะนะฮะก็จบการแข่งขันไปนะครับอเล็กอัลบอนอังสุสิงห์นะครับนักบิดของเราจากทีมเวลเลียมทีมนักบิดสายเลือดไทยนะครับออกสตาร์ทอันดับที่16เจอชนคันอื่นมาชนนะครับก็ต้องไม่ออกจากการแข่งขันนะครับสนามต่อไปสนามที่10รายการเบลเยียมกรังปรีนะครับ17ถึง19กรกฎาคมที่เซอร์กิตเดอสปาฟรองโจชองเมืองสตาร์ฟรอสประเทศเบลเยียมนะติดตามการแข่งขันกันได้นะครับส่วนฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลเข้าอันดับที่10นะฮะฟอร์มูล่า2ที่บริสติตกังปรีที่ซิลเวอร์สโตนอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเติ้ลทัศนพลจากทีมอาร์ตนะครับลงแข่งขันไปได้อันดับที่10คว้า1แต้มนะครับแล้วก็สนามต่อไปก็จะเป็นที่เบลเยียมนะครับส่วน F3 นะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีนะจากทีมดัมนะครับ DAMS ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยอันดับที่25ในเรสวันที่4เรสวันเสาร์นะส่วนเรสวันอาทิตย์นะก็ได้อันดับที่25เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเร็วกับจักรยานครับตัวโดฟรองนะครับสเตจแรกแชมป์ในเรื่องของทําไทรัลนะครับประเภททีมนะทีมวิสมานะคว้าแชมป์ประเภททีมนะฮะทีมทําไทรัลระยะทาง19กิโลนะครับส่วนสเตจ2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนักปั่นจากเม็กซิโกนะอีแซคเดโทโรนะจากทีม UAE ทีมเอมิเรสนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1 นะครับโดยมีทางด้านของทาเดสโปกาชานะฮะเพื่อนร่วมทีมนะครับเข้ามาเป็นที่2นะนี่คือเรื่องของตูดูฟองนะครับแล้วก็สเตจต่อไปก็รอติดตามสเตจที่3นะครับนะก็เส้นทางสุดท้าทายในปีนี้นะฮะจากสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะครับมีแข่งกัน21สเตจอ่ะผ่านมาแค่2สเตจนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งรอติดตามสำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP 1 World Series นะตอกย้ำความสำเร็จในฐานะเจ้าของเกม World Championship IP นะ ซึ่งรายการนี้ไทยถือลิขสิทธิ์ 100% นะครับสนามแรกเราไปเชียร์เรื่องของ World GP นะ World GP 1นะที่กรุงบูการ์สประเทศบัลกเรียนะครับคุณปริเขตสืบสาการประธาน WGP 1นะบอกว่าภารกิจสำคัญของ WGP 1คือการเปลี่ยนโมเดลการพัฒนากีฬาจากเดิมที่เป็นเพียงการพัฒนานักกีฬามาเป็นการสร้างไทย Global Sport IP นะครับแสดงศักยภาพกีฬาไทยเป็นผู้นำกีฬาโลกนะฮะที่บริหารจัดการบนมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาที่มั่นคงนะครับพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศโดยเน้นไปที่การพัฒนากีฬาเชิงรุกอย่างมีคุณภาพบนเวทีโลกนะครับซึ่งหลายๆประเทศให้เกียรติประเทศไทยในฐานะนะในฐานะเจ้าของเกมชิงแชมป์โลกเช่นที่ผ่านมาอาทิเบลเยียมฝรั่งเศสโปแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับซึ่งกำลังขยายตัวไปยังชาติในทวีปโอชิเนียออสเตรเลียและก็แอฟริกาใต้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสนามเปิดฤดูกาลนะครับ2026เริ่มในวันพรุ่งวันพุธนี้นะมื้อนี้ 8-12 กรกฎาคมนะครับที่ชายหาดดีดีเมืองปูการ์สประเทศบัลกเรียนะครับซึ่งท่านนายกเทศมนตรีมิสเตอร์ทามิทานิโคลอฟนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และดำรงตำแหน่งที่สำคัญนะฮะท่านแสดงความขอบคุณประเทศไทยนะแล้วก็มีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ได้เลือกเมืองบูการ์ดเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลังริมทะเลดำเป็น1ใน3ของสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับซึ่งตารางแข่งขัน WGP 1 World Series สนาม2นะฮะก็จะจัดกันที่สนามเอาอันเก่าแก่อีกสนามหนึ่งนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเจ็ตสกีโลกนะตั้งแต่ปี1982หรือว่า44ปีมาแล้วนะครับก็แข่งขันกัน 8-11 ตุลาคม2569ที่เลคฮาวาซูอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สนามชิงชนะเลิศสนามที่3นะครับเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับต้องที่พัทยาเท่านั้นครับ 13-17 มกราคม2570นะฮะที่พัทยาประเทศไทยหมุดหมายสำคัญหมุดหมายใหม่ของโลกกีฬา World Sport Nutrition ที่นักกีฬาทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันนะครับซึ่งพัทยานะฮะ 13-17 มกราคมปีหน้านะครับคุณปริเขตบอกว่าเจ็ตสกีเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความมีทุนนะโจทย์ไม่ได้เน้นเรื่องของพัฒนาที่นักกีฬานะครับจะเป็นอย่างที่บอกนะก็คือจะเป็นเน้นเรื่องของไทย Global Sport IP นะเพื่อนำเงินตราต่างประเทศมาให้ชาติไทยและเดินหน้าในรูปแบบทูตกีฬาของโลกนะครับซึ่งองค์ประกอบกีฬาเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ฟังครับทุกชิ้นกีฬาจะมี4กลุ่มนะคือกลุ่มนักกีฬากลุ่มผู้ชมการจัดการแข่งขันหรือบริหารกีฬาและกลุ่มธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬานะซึ่งประเทศไทยนะก็ส่วนใหญ่จะวนอยู่กับนั่นแหละฮะเรื่องของนักกีฬานะข้อหนึ่งก็คือสร้างนักกีฬาอย่างเดียวนะครับส่วน WGP 1นะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มที่4ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็การบริหารจัดการแข่งขันนะนี่คือที่พยายามจะสร้างมาเพื่อให้กีฬาของเราเติบโตอัตโนมัติและยั่งยืนนะครับก็อย่างน้อยนะก็จะได้นำเสนอการบริหารกีฬาแนวใหม่นะบนหลักการเรื่องของการตลาดแบบสากลนะนะเราไม่ได้เน้นเรื่องของนักกีฬาเรื่องของผู้ชมแต่เราเน้นเรื่องของการบริหารด้านกีฬาการจัดการแข่งขันธุรกิจการกีฬานะฮะเพื่อนำเงินจากเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยนะครับและอาจจะมีเข้าไปรายงานต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเพื่อพิจารณาทิศทางอันประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะครับ World GP 1อย่าลืมนะครับ8นะฮะวันที่8วันแรกนะฮะ8-12นะครับ

0: ผู้นะเล่นกับไทยได้อย่างสูสีก่อนที่จะชนะเรา27-25พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีเซตที่3นะครับผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับฟังทาง FM 92.5 MHz แล้วก็เข้ามาทักทายในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับอ้ออย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปของแฟนๆของถนนดนตรีนะครับคาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพรุ่งนี้ 8:00 นเตรียมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมครับกับถนนดนตรีวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130 นัด 80 ประตู 59 แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6 ถึง 11 กรกฎาคม 2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา9:08สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการ

0: บริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกป วราลงกรณ์มหากริศนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคม 2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26 กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตกยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า687ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อให้ไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทางนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโด A ออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากหัสรินยิมกำแพงเพชร A ไป2-0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16-30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2-0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2-0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position โดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่ นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิสมาร์ทเนชั่นแนลสปอร์ตพาร์คการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EECและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและ PT ประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีBest Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Back ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบอร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อชิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนมาลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัสสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: และธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
11: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมณูกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมณูแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวควีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินควีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินควีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวควีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังกวีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากรุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นกวีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ้ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวกวีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวกวีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับกวีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเควอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

0: ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
1: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดจุฑามรักษาพันธ์รายงาน
0: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่ป่านคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินได้คุณผู้ฟังคือผลิตภัณฑ์ที่กินได้เนี่ยหมายถึงบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะสามารถทานได้ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันไม่เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมยุคใหม่นะที่บรรจุภัณฑ์ข้างนอกเนี่ยปกติเวลาเราซื้อของซื้ออะไรมานะคะปกติมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะย่อยสลายเนี่ยยากแล้วก็เป็นขยะที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะบนโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ที่เขาอยู่กับเรื่องของการรักโลกกันนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราควรจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยมีการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ที่มาจากธรรมชาตินะคะเขามีการนำพวกสาหร่ายแป้งโปรตีนจากนมนะคะหรือว่าโพลีแซคคาไรด์เนี่ยเอามาออกแบบเพื่อที่จะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มเครื่องดื่มแล้วสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารเลยก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะรับประทานเขาย่อยสลายได้ง่ายนะคะไม่สร้างขยะพลาสติกนะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะทดแทนพลาสติกที่บางทีเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะคะอย่างสมมติไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกนะใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์เพราะว่าต่อให้เราไม่กินเข้าไปนะคุณผู้ฟังมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถทานได้เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ข้างนอกกินได้โดยปกติเรากินแต่ของข้างในเราไม่ค่อยกินเปลือกกันนะคะถ้าพูดง่ายๆจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่ดูน่าสนใจนะสำหรับยุคนี้ที่วันนี้ปานามาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วติดค้างกันเอาไว้นะคะว่าบรรจุภัณฑ์ทานได้เนี่ยจุดเด่นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนวัตกรรมที่เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็บางคนก็มีคำถามว่ากินได้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันทานได้จริงๆหรอเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาวิจัยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากธรรมชาตินะคะบางอย่างก็มาจากสาหร่ายทะเลบางอย่างก็มาจากแป้งบางอย่างก็มาจากโปรตีนจากนมหรือว่าเคซีนนะคะบางอันก็ทำมาจากตัวเยลลี่นะคะมันก็สามารถทานได้มันก็คือเหมือนอาหารทั่วไปนะที่เราทานแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับให้มันเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอามาไว้ห่อหุ้มอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถทานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะคะหรือว่าอย่างที่ปันบอกเลยคือต่อให้เราไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือมันจะไม่มีขยะเหลืออยู่เลยนะคะมันจะไม่มีขยะเหลือทิ้งเพราะว่าพอเราใช้งานจนเสร็จเนี่ยคือถ้ากินเข้าไปก็คือกินเข้าไปแล้วก็ย่อยนะในร่างกายหรือต่อให้เราไม่กินเนี่ยเขาย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้นนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้เนี่ยคือทิ้งไว้ย่อยสลายได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าบางอย่างก็ไม่กี่สัปดาห์นะคะถ้าเทียบกับถุงพลาสติกเนี่ยโหยไม่รู้กี่หลายร้อยปีเนอะกว่าเขาจะย่อยสลายหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็อย่างที่3คือคุณสมบัติครบถ้วนค่ะป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนได้แล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแล้วเอาวัสดุแบบนี้มาทำและไอตัวอาหารข้างในล่ะมันจะยังสดไหมมันจะยังโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาบอกว่าการรักษาความสดของอาหารเนี่ยคือทำได้ไม่ต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเลยเนาะก็สามารถที่จะนำเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ได้โดยที่คุณภาพของตัวอาหารหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายนะคะบางอย่างเพิ่มอรรถรสได้ด้วยนะบางชนิดเนี่ยเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสชาติรสหวานรสเผ็ดรสธรรมชาติเพื่อให้มันเข้ากับอาหารที่ใส่บรรจุไปนะคือถ้านึกภาพง่ายๆนึกอะไรไม่ออกเลยนะคุณผู้ฟังบางทีก็มาทำแบบเป็นช้อนส้มกินได้หลอดกินได้นะก็มีนะคะคือพอใช้เสร็จเนี่ยก็ทานเข้าไปด้วยได้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เขามีการผลิตคิดค้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็มันใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือซองเครื่องปรุงละลายได้นะคะซองเครื่องปรุงละลายได้อันนี้ทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าโปรตีนนมนะคะคือปกติเวลาเราต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะก็จะต้มฉีกซองก่อนเนาะฉีกซองแล้วก็เอาตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย ลงไปต้มในหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะฉีกผงปรุงรสนะคะตามลงไปอันนี้ไม่ต้องฉีกเลยโยนลงไปทั้งซองได้เลยนะคะโยนลงไปทั้งซองที่เป็นผงปรุงรสซึ่งตัวซองนั้นน่ะเขาทำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้ก็โยนลงไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็ขยะเนี่ยจากปกติสมมติมีซองพลาสติกข้างนอกชิ้นนึงใช่ไหมคะแล้วก็ซองตัวเครื่องปรุงอีกชิ้นหนึ่งนะมันก็จะเหลือลดเหลือชิ้นหนึ่งมันก็ลดขยะไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะแคปซูลน้ำดื่มแคปซูลน้ำดื่มเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเนอะที่เขามีงานวิ่งนะถ้าใครเคยเห็นเวลาแบบงานวิ่งนะคะก็จะเอาน้ำใส่แก้ววางไว้แก้วพลาสติกแล้วเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยิบแก้วทานกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มเลยเขาใช้สาหร่ายจากทะเลนะคะเอามาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกเลยก็คือกินเข้าไปในแคปซูลเลยแล้วมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะก็ลดขยะได้นะคะบางอย่างเนี่ยก็ไปทำเป็นฟิล์มห่อลูกอมห่ออาหารอันนี้ก็ทำจากสาหร่ายวัสดุธรรมชาติที่ละลายในปากได้ย่อยสลายได้เองในไม่กี่สัปดาห์นะคะคือทานเข้าไปพร้อมกับลูกอมได้เลยนะไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่าเขาทำมาจากธรรมชาติหรือภาชนะที่กินได้ก็มีนะคะถ้วยกาแฟหรือว่าช้อนที่ทำจากเวเฟอร์หรือว่าแครกเกอร์นะคะทานได้เลยหลังใช้งานก็คือทานไปพร้อมๆกับเครื่องดื่มเลยเช่นเดียวกับช้อนส้อมกินได้ก็มีช้อนส้อมกินได้เนี่ยเขาทำมาจากธัญพืชแล้วก็แป้งนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆกับตัวแครกเกอร์นะคะที่เราใช้ทานกันนั่นแหละก็ใช้ตักอาหารเสร็จแล้วเคี้ยวต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้นะคะอีกอย่างนึงมีถ้วยกาแฟกินได้ค่ะอันนี้เขาบอกทำมาจากคุกกี้เป็นวัสดุที่เขาใช้พืชที่ทนความร้อนได้นานพอที่จะดื่มกาแฟได้หมดถ้วยบางคนก็กังวลนะว่าโอ้ยกาแฟมันร้อนนะแล้วเอามาใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยมันทนความร้อนไหมมันจะละลายลวกมือไหมแต่ว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะมันทนความร้อนได้จนเราสามารถรับประทานกาแฟได้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยดื่มกาแฟหมดแล้วก็กินถ้วยตามเข้าไปต่อเลยก็ไม่มีเรื่องของขยะนะคะให้กวนใจนะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เขามีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะวันนี้ปันก็นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้มีการจำหน่ายนะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างพวกซองเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มที่ชนิดทานได้เนี่ยที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะหรือพวกซ่อมช้อนหรือว่าหลอดกินได้มีเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะหลอดกินได้เนี่ยคือเอาไปทานกับน้ำเปล่าแล้วมีรสชาติก็มีนะคะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ดีด้วยนะคะควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของขยะที่มาจากพลาสติกเนี่ยคือแก้ยากเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะมันใช้เวลาย่อยสลายนานแล้วก็กลายเป็นขยะที่บางทีเนี่ยก็เป็นทั้งมลพิษทางบกหรือทางน้ำนะถ้าเราจะเคยเห็นคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะอย่างฝาขวดน้ำหรืออะไรก็ตามต่างๆที่สัตว์ทะเลต้องทานเข้าไปเพราะว่ามีคนทิ้งขยะพลาสติกกันนะคะคือถึงแม้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่มนุษย์นะที่อาศัยอยู่คุณผู้ฟังเวลาที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแต่ว่าถ้ามันคือจะสุดโต่งเลยก็ไม่แนะนำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบที่มันใช้ได้นานหน่อยไหมอย่างบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ลองซื้อที่เป็นกระบอกน้ำก็ได้นะกระบอกใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คือมันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ยาวนานนะคะลองปรับดูเนาะอย่าเอาที่ตัวเองลำบากนะคุณผู้ฟังอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะคะอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่งดได้ก็งดนะเป็นบางโอกาสอย่างน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเราแล้วก็ธรรมชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 21:07 จนถึง 22:00 กับสาระความรู้ต่างๆที่ป่านนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึง

0: การเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 20:00 นซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยทรงสวยท่าเดินตรงช้างรอพิงเดียวลงสูงนั้นคนตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยกล้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงพิงเดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึง

ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยปงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงการรอทิ้งเดียวลงดูทั้งคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงทิ้งทิ้งเดียวผู้ใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรักเธอ

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมัณฑนามูลกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อสามเพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

0: ป็นบ้าพูดจาก็ขวางเบ่งอย่างอึ่งอ่างวางกล้ามใหญ
1: ่ช่างหนักแต่รักใครก็มักเอาใจแอคความรักยิ่งยิ่งเป็นใหญ่หมั่นไส้ไม่น้อยผู้วังผู้เจ้าชู้แล้วก็ดูพบบ่อยเจ้าชู้ในเชิงถอยชอไปมีเมียน้อยไว้คอยปลับใจผัวชู้วังก็เรื่องให้นะผัวรำไปก็เมียที่เมียละยกให้ผัวชาติใครอีนะเจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแก๊กแข็งคึ้งตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้าเข้าหากระเป๋าล้วงเอาควักเอาจนกระเป๋าเตียนใช่

0: ไปกัน
1: อ้าวไปเร็วกันบอกกับฉันเร็วไว
0: เดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: ก็บอก
0: มัน
1: สิเรื่องไร
0: ก็บอกให้รู้ความในให้จำใสบ้างสิ
1: เรียกงานก็ไว้ทำรอนจะได้ก็ได้ถ้ารักคนใดว่ามาจะบอกจะมาทันท
0: ีให้เลือกผู้ครองพอเพียงใจมิลำเอียงตรงดีคนนั้นคนนี้สวยดีคนที่หวังปอง
1: แม่จะบอกคนใดแล้วก็ใจยินยอม
0: ถ้าเขาต้องประนอมพี่ก็พร้อมจะเลือกครองเลี้ยวดูเธอให้ตามรูปน้องงามดังทองเอาเขาละนะคนละองที่เลือกผู้ครองนี่แหละ
2: เพลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
4: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยึดกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วม

0: เพื่อตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปุริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตจิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อได้เสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาทโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่3ทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำซ้อทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมือง

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

มาท่านผู้ฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในในรายการธรรมารับรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอาณาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิกุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนท่านผู้ฟังพ่อค้าที่มีปัญญาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2เท่า3เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลาสักประมาณ60นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

อันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบแล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกฟังฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเพลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นน่ะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละสมมุติฝังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราป้าแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้ล่ะจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้งแต่วันมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่

าการที่จิตของเรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปเช่นจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรีตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรีตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปนั้นถ้าจิตมันไปตรีตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลมที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอผมก็ได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมณ์มันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านแต่เจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่ได้มาอยู่รอบตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้จระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูงูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูก็ไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ถูกผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราท่านผู้ฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบแล้ว
ช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือปุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือปุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผู้ก็อยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินบานทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงบานทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือมันก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าไอ้คนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อ๋ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นๆต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เออไอ้ที่นึกขึ้นได้เลยนะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือเอ๊ะฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะ
เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะโอ้ไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นคือสติเอ๊ะเราฉันเก็บแว่นตาฉันไว้ตรงไหนนะมีตั้ง2อัน3อันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะไอ้ความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าเดินไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้ระลึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่าง1ในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้นี่ก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอาถ้าคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพพาของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่จะเป็นงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมบังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จึงเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเปลิดไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้าน
แต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิดเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคนหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะให้เห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังให้เรามาใคร่ครวญพิจารณาใคร่ครวญพิจารณาการใคร่ครวญการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลที่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นๆที่ว่าจะให้จิตเผลอเพลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมนั่นหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเพลินระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้
พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอ้ตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงอ้วนมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงอ้วนไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำยังไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้สติไงท่านฟังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วไอ้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละอ่ะฉันง่วงละอ่ะรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังลาไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วน่ะคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเอามันมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะว่าพอเราละสิ่งดีเพลิดเพลินใช่อยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแหมถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนเนี่ยโอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นแล้วที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยไงประโยชน์มันสูงน่ะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากนั่นคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยนั่นคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่างๆไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้านี่ถ้าไม่ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลย
นำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากคำว่าปูนะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางประสงค์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปูนะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไพบูลย์มันก็จึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงระวังเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโถเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะคุณฟังทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลม2ลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้ที่ละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นนี่บางทีปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กนะแต่พอเราใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้อินเดียพอเราใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้คุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปขับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญ
จิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านผู้ฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านผู้ฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปคือบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซคันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ไอ้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกำเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นมาใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังงี้เข้าท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงๆมีองศาชันๆใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝังสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึง
มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าถ้าจะมีเงินเดือนขึ้นจะก็เพิ่มยอดขายมันจะไม่ยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้เอาแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังว่ามันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องเป็นอยู่กับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมันแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมันแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเออเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนท่านผู้ฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงคือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตรตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะ
พราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอานนท์ทรงจำพระอานนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโทมันนานมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะไอ้มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นไอ้ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้อะจะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเราจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขอันเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าแค่จางจางคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้วone way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอมตะได้เป็นจตุรพันธ์กระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขขาวสุขขาวเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกที่มาด้วยสุขน้อยทุกมากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่า
แยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาใคร่ครวญฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขนาดนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจถูกข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาใคร่ครวญเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวในรายการธรรมาราบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันทำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FTA โวต้าสิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: Powered by PEA
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
6: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริม

0: กันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะอ่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะ
1: คะ
0: ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าวันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับ

0: คลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไม่สักนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลายหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสทนชเองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ย มากกว่าร้อยละ80แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสธนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลล์บอร์ดแพรสด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
1: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
1: ม
0: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
1: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
0: พี่สุวิทย์บอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมัน
1: อ่อน
0: ตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้ทราฟี่ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก
0: ็
1: คือเดือนหน้าละก็คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิง พัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ค่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะค
1: ะ
0: อีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ Traffic ฟองดูคือ Traffic ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกทม.เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็ที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได
1: ้
0: รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะ หรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
0: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 น.ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5 กรกฎาคม2569เวลา14:10 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานี แล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับ โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48,416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6,000,000บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffic ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Traffic ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ัดปอด
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรราสวัสดีค่
0: ะ
1: พี่คมสารสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
2: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
1: ุ
2: ณมากค่ะ
1: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะ
1: ค
2: ุณพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัทรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
1: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่พรเทพนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกสยองด้วยนะคะโอ้คอมเมนต์รัวเร็วมาก
2: ใช่ช่องทางต่อๆหน่อยค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะ
1: ทักทาย
2: ค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากหิ้วอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทย
2: อ
1: ันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
2: ค่ะก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบล
2: กับสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสร้างสุภฤทธรรมฤดีและทีมงาน Facebook ไลฟ์ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา